0: ตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
2: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
1: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
3: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
0: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภแล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
4: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้ พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
0: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
3: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
5: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนนาดต่อจังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนนาดต่อจังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนนาดต่อจังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนนาดต่อจังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนนาดต่อจังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนนาดต่อ
6: ชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปันมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริออลาของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวร ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
5: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่าง

0: างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจนบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
1: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามกระบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันผู้เฮย์บอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันสุกริตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม C โรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1-0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2-2เป็นการไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0-2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกริตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตตาจะพบกับมาริอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโดเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตโดยแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีครั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
3: 1 นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคน ใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรชโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรชโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
12: สวัสดีครับ
11: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
12: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าทางชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการ
13: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐิน

0: เครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมแค่นี้ได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ผลงานเพลงของฝากจากแม่วสันพี่น้องตั้งแต่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเนาะโอ้สมัยพุ่นเว้ากันเป็นกันบ่เคยเฮ็ดงานอยู่ในกรุงเทพจักเทื่อพี่น้องพุ่นพ่อใหญ่เป็นสาวแว้งๆนะก็ไปโลดพุ่นสมุทรปราการบางปูพุ่นโอ้ยอีแม่อันสั่งอันนี่แม่ส่งนั่นส่งนี่ไปให้นะจะแม่นคักแกมันดีใจคักพี่น้องค่ะเพลงนี่นะซื้อความหมายนะของฝากจากแม่เนี่ยความหักจากแม่พี่น้องเอ้ยจะเกิดมาเป็นแม่จันหักลูกนะคะความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะมีแต่แม่เท่านั้นล่ะที่หักลูกแบบจริงใจเนาะพี่น้องเว้ามากก็คิดฮอดลูกเด้เนาะพี่น้องจ้านี่ล่ะเฮาก็ดูแลเด้ดูแลอีพ่ออีแม่เฮานะผู้เพิ่นอยู่นํานะคะตอนเพิ่นอยู่น้ำนี่ดูแลค่ะซื้อไปเพิ่นกินโลดเพิ่นอยากกินกาแฟก็โทรสั่งให้เพิ่นกินโลดอยากได้ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเนี่ยสั่งซื้อไปกินโลดพี่น้องให้อีแม่กินนะกินแล้วจะแม่นอุ้ยคักนะคะพี่น้องสดชื่นสวงเด้นะแม่นบ่ล่ะคนเฮาเนาะซุมื้อนี่มันบ่มีหยังแน่นอนพี่น้องนายอย่างที่เฮาเห็นเป็นข่าวนี่ล่ะนะคะอย่างที่เฮาเห็นเป็นข่าวจักว่าอีหยังแน่เนาะพี่น้องสิว่าเลียนแบบกันก็มีซุมื้อนี่นะคะมันบ่แม่นแนวเลียนแบบในทางที่ดีก็มีแต่คนยกย่องนายอย่างเช่นอันน้องฮลุ่นนั่นพี่น้องอำเภอสมเด็จเนี่ยโอ้มื้อนี้เพิ่นสิไปป่าเด้เพิ่นตกป่าเด้เพิ่นนั่นชาปนกิจมื้อนี้เด้พี่น้องจะเป็นคนสิหลายคักเนาะคนดังแล้วก็ทำความดีก็มีแต่คนยกย่องล่ะพี่น้องนี่ล่ะมีแต่คนหักเนาะเพิ่นสร้างความสุขให้คนเด้พาคนไปเที่ยวประเทศนั่นประเทศนี้นะเฮาบ่ได้ไปเฮาก็เบิ่งเพิ่นพาไปจังซี่แม่ก็มีความสุขนี่คือคนมีบุญมีแต่คนหักนะฮะเมื่อคืนเนี่ยสวดอภิธรรมมื้อสุดท้ายว่าแม่นคน 3,000 คนพุ่นว่าซั่นมื้อนี้ก็คาดว่าจะเต็มนะฮะเต็มวัดอยู่ดอกเบิงซ่งเดี๋ยวนี้อันเนี่ยทั้งโรงแรมทั้งเพื่อสมเด็จทั้งกาฬสินธุ์นี่เต็มเบิดว่าซั่นพี่น้องมาต่างประเทศก็มาจังซี่ล่ะกันคนฮักเนาะพี่น้องเอาสาวบางปู่ก็ส่งกำลังใจหาเด้อสาวบางปู่ก็เป็นแฟนคลับเพิ่นคือกันเด้นะติดตามน้องคือกันเบิ่งทุกคลิปนะพี่น้องเฮาได้เปิดหูเปิดตาไปน้ำเพิ่นจังซี่แม่นะก็ส่งเนาะไปเป็นเทวดาอยู่ทั้งสวรรค์พุ่นละเด้อน้องฮารุ่นเอ้ยนะคะพี่น้องนี่ล่ะคือคนดีเฮาก็ต้องยกย่องเนาะพี่น้องค่ะแล้วก็แนวใดบ่ดีเฮาก็เบิ่งไว้เป็นอุทาหรณ์อย่าไปเลียนแบบนะอย่างที่เป็นข่าวนั่นนี่ล่ะมันบ่มีหยังแน่นอนซุมื้อเนี่ยนะคะน้อยนุ่มซุ่มกำกะตายล้มหายตายจากนะคะแทนที่ผู้เฒ่าสิตายก่อนว่าซั่นหลานมาตายก่อนแม่ใหญ่แม่ยาไปก็มีหลายค่ะอย่างที่เฮาเห็นนั่นล่ะนะคะมิฉะนั้นแล้วตอนที่เฮายังอยู่เนี่ยยังโตเป็นเป็นอยู่เนี่ยปากได้เว้าได้กินได้อยู่เนี่ยอยู่ได้ไปเป็นเนี่ยอยากหยังก็ซื้อกินพี่น้องค่ะอีแม่ถามแล้วเนี่ยนั่นแม่เจ้าอยากกินบ่อันพิซซ่าพานะพี่น้องค่ะเอ้ยผู้เฒ่าเราบ่กินดอกพิซซ่านะคะตั้งแต่สาวบักปู่ก็ยังบ่มักเนาะเนี่ยแกงเฮ็ดละโงกไปซั่นคือแซ่บเนาะพี่น้องนี่ล่ะมันเป็นน้ำไว้เด้พี่น้องค่ะแม่จะอยากกินบ่อนเส้นที่นั่นยาบำรุงร่างกายนะมีแต่สมุนไพรขอได้ยินสาวบางปู่เด้ออันเล่าเว้ามาเป็นตะดีแท้เพิ่นว่าเด้ซื้อเหล้ากินแน่จักแพ็คนะคะ490บาทจันบ่แพงนะเราอยากเที่ยวลงก็ซื้อเหล้ากินนะคะพี่น้องค่ะสมุนไพรทั้งนั้นแหละนะคะสินค้าของเฮานะบ่ว่าจะเป็นยาบ่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะห้อมดีสมเกาหลีจังสินะคะพี่น้องสบู่จังสิก็มีคือเก่ามีเบิร์ดสุยางสุแนวว่าแต่อีพออีแม่โทรเข้ามานะเราก็ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะเรากับมืออื่นทางบริษัทยูดเดอร์พี่น้องผู้ใดจะเข้ามาลานบุญจันทร์พันนี่ก็เข้ามามื้อนี้นะมาซื้อปุ๋ยแต่ว่ายูดก็โทรได้คือเก่านะยูดก็โทรได้เหมือนเดิมนะคะเบอร์โทรของเราเนี่ยนะคะ043 840122 043 840 122นะคะหรือว่าเบอร์เก่าที่ท่านเคยโทรล่ะนะก็โทรได้คือเก่านะคะกับสินค้าของเรานะคะอีพออีแม่พี่ป้านะอาโทรมาโหลดจ้า
1: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เดี๋ยวเสคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับครับผมชื่อพ่อจ้อยครับไปบ้านอยู่บ้านนั้นเขา
0: ครับ
1: ตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยครับกาฬสินธุ์เฮานี่แหละครับ
0: คุณพี่อำนวยนาสมใจนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าซื้อเหรียญซื้อว่าคุณพี่จ้อยเนาะ
1: ครับครับ
0: ถามพี่จ้อยก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: เฮ็ดนาก็3ไร่นะครับ
0: พื้นที่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังพี่จ้อย
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปนี่แหละครับ
0: โอ้เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ตามท้องตลาดเลยครับ
0: ไผว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ่ครับ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่เคมีทั่วไป
1: แต่ก่อนก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพเนาะคร
0: ับ
1: พอขึ้นมาเฮ็ดก็เจ้าใส่หยังก็ใส่น้ำข้าวเจ้าไป
0: โอ้แต่กี่เป็นไทยกรุงเทพ
1: ครับครับ
0: เฮ็ดงานกรุงเทพ
1: ครับ
0: เขาก็ขึ้นมาอยู่บ้าน
1: ครับผม
0: ก็เลยไทยบ้านเขาเจ้าผ้าใส่หยังก็ใส่น้ำเพลิน
1: ครับแมนครับ
0: มันมันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็งามตามธรรมดาเนาะครับแบบใส่ปุ๋ยแล้วก็ง่ามง่ามคักแล้วก็สองสามอาทิตย์มันก็ที่เริ่มลงเอกจริงๆนะ
0: อ๋อคือ
1: ง่ามได้เป็นแป๊บเดียว
0: โอ้บ้านไปนี่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดคือง่ามข้าวเดียว
1: ครับครับ
0: ในสองสามอาทิตย์มันก็ไม้ลง
1: พ
0: อง่ามคือแรกๆมันครับ
1: ครับครับ
0: เพราะว่าส่วนมากนี่ปุ๋ยเคมีมันจะอยู่ในดินในประมาณขันห้องใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันจะอยู่ได้ประมาณ19 มื้อท่านเนี่ยพี่ย้อย
1: ครับ
0: นับนิ้วไว้พ่อเริ่มเขาอาทิตย์ที่สองที่สามเริ่มเลี้ยงประวัตินี
1: ่ครับ
0: เป็นทางสันบอกเริ่มมา
1: ครับครับ
0: วันนี้ถามพี่ย้อยก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางไหนขอ
1: ได้ฟังจากวิทยุนะครับจากรายการวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุได้ฟังที่แรงนี่เสื้อเลยบ
1: ่กับว่าได้เสื้อเลยนะครับกับฟัง
0: ครับ
1: เป็นคนหาความรู้นํารายการวิทยุอยู่แล้วเนาะครับ
0: ครับผม
1: กับฟังไปฟังไปแล้วก็มันสิ่งที่ดีเจก็จะว่ามันก็ตรงครับสิ่งที่เจ้าของได้สัมผัสเนาะครับก
0: ็
1: ดินมันแข็ง
0: ครับ
1: หน้าเขากับบ่ค่อยได้ตามผลผลิตกับบ่ได้ตามจํานวนไร่ที่น่าพอใจมั้ยครับ
0: โอ้ผลผลิตบ่ได้เต็มเต็มหน่วย
1: อยากลองอยากเปลี่ยนอยากปรับเปลี่ยนใหม่จังซี่นะหน้าแบบใหม่ก็นะ
0: พอฟังวิทยุก็เลยอยากขึ้นอยากลอง
1: ครับ
0: ฟังแรกๆก็บ่เชื่อดอกว่าที่
1: ครับแม่นครับ
0: แต่หังอยากลอง
1: ครับ
0: เพราะว่าเอกโซเลว่ามานี่มันดินแข็งดินด้านดินด้านนี่มันคือน่าจะคว้ําแท้จังซ
1: ี่แม่นครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเจ้าของก็หาความรู้จากการฟังรายการต่างๆอยู่แล้วเนาะ
1: ครับแม่นครับ
0: ก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ลองใส่เบิ่งครับ
0: พี่จ้อยซื้อมาใส่แรกๆนี่ซื้อมาปุ๊บนี่มันเป็นยังไงพ่อเอาใส่ในหายในหน้าเฮาแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่ปกติแล้วปุ๋ยทั่วไปมันก็แปลกคือกันแหละครับแต่ว่าอันนี้ก็มันมีความแปลกจากซุ้มนั้นอีก
0: โหมันแปลกว่าซุ้มที่ผ่านมา
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาแนวใดครับ
1: ความเขียวของมันเนาะครับ
0: สี
1: มันก็บ่แหล่บ่ค่ําคักคือปุ๋ยทั่วไป
0: อือ
1: แล้วก็ใบก็บ่กองบ่บังแดดบังหยังนะครับมันก็ชู้ขึ้นมารับแดดได้เสมอกันจังซี
0: ่ใบบ่กองใบสั้น
1: ๆครับแม่นครับ
0: บ่เขียวแหล่บ่เขียวอัวๆคือเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: แล้วเบิ่งลำต้นมันก็
0: เป็นจังได๋ครับ
1: ลักษณะมันแข็งโตดีกว่าผมสังเกตเบิ่งลำต้นมันก็บ่อ่อนก็ยังเขียวปุ๋ยทั่วไปมั้ยครับครับลักษณะคือที่เจ้าโฆษณาเลย
0: โอ้ต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานนี
1: ่ครับแม่นครับ
0: บ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่ง
1: ครับ
0: วันนี้เว้าถึงเรื่องดินที่พี่จ้อยว่ามันอยู่หน้าเจ้าของมันเคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านมันเป็นยังไงบัด
1: ก็เปลี่ยนเลยครับจำยางลงไปพาเบิ่งเขาบางอย่างฉีกอ่ะแต่ก้อนนี่เหยียบบ่จักล้มพุ่นล่ะ
0: โหแต่เหยียบนี่แข็ง
1: ครับ
0: บักคันแม่นนั่นบ่มีต้นเขานี่มันหัวมือนอกพื้นหมดเลย
1: ครับแม่นครับ
0: แต่กี่มันแข็งมันครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยางลงไปนี่หลังเท้าเฮานี่สิมุดลงตมเลยครับ
0: โอ้แต่ซั่นเลยแต่กี่หลังเท้านี่บ่ลงขี้ตมหรอก
1: ครับแม่นบ่ครับบ่ลงเลย
0: ยางไปนี่แก้มโคโลบ่น่ะ
1: สิบุ้มแน่นนิดนึงเท่านั้นเอง
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พ่อเฮาลงบ้านปุ๋ยบ้านหยังนี่มันลมแม่นบ่ครับ
1: ครับแม่นลมครับ
0: ถามพี่จอยก่อนใส่โซเลพัดหรอมันถืออกถือใจบ่
1: ถือใจนะครับตามที่เห็นสิผลเปลี่ยนแปลงของมันนี่ถือใจ
0: ถือใจ
1: หลายเลยครับแม่น
0: ถือใจหลายยังสิใส่ต่ออยู่นะครับ
1: ครับครับแม่นครับ
0: อยากให้พี่จ้อยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพัดนี
1: ่ครับ
0: พี่จ้อยใส่แล้วมันเป็นจังได๋ถือโอกถือใจแน่ได้บ่เพิ่นฟังคักๆนะครับเชิญครับ
1: ครับความเปลี่ยนแปลงจากหน้าดินแจ้นมาเป็นหน้าดินล้วนดินลมดีหากกระเดินเวลาเฮาใส่ปุ๋ยซะหยังสินี่ความแตกต่างได้เร็วขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: มันกินปุ๋ยได้ดีกว่าก
0: ินปุ๋ยได้ดีกว่าเก่าเนาะ
1: แล้วก็ความเขียวของมันก็อยู่โดนกว่าจากที่เฮาใส่แล้วก็เขียวได้เป็นสัปดาห์2สัปดาห์จังซี่มันก็สิอยู่ได้โดนกว่านั้นอีกนะครับ
0: มันอยู่ได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว
1: ้ผมคิดว่าส่วนตัวเนาะครับเพื่อที่คิดว่าสิเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจาก การเฮ็ดหน้าแบบเก่าที่อาศัยแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็แข่งกันเฉียวแข่งกันงามจังซี
0: ่ครับ
1: สิมาใส่เป็นที่ชีวภาพพวกนี้ล่ะครับไปเรื่อยๆจนว่าให้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆกว่านี
0: ้ครับผม
1: ครับถ้ามีโอกาสเนาะครับพี่น้องทั้งหลายอยากเชิญชวนมาเฮ็ดหน้าแบบชีวภาพแบบนี้เนาะครับ
0: ครับผม
1: ก็เลยอยากชวนพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนก็ทดลองเบิ่งครับ
0: ครับ
1: ทดลองไปเป็นบางส่วนก่อนคือผมนี่แหละผมก็ทดลอง 3-4 ไร่ก่อนนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ครับหลังจากนั้นผมก็สิเอาสิ่งที่ผมทดลองได้นี่แหละไปกระจายให้พี่น้องผมนี่แหละครับ
0: ครับ
1: เฮ็ดซึ่งหน้าส่วนใหญ่ครับอยู่ในพี่น้องกระเจ้าเฮ็ดนะครับ
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพี่จอยหรือว่าคุณพ่ออำนวยนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้านโน่นขวาวตำบลคลองไชพัฒนานะครับเนาะ
1: ครับแม่นครับ
0: อำเภอ
1: คลองไชครับ
0: อำเภอคลองไชจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่นะครับครับคุณพี่จอยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นก้นดินเป็นเหียดอย่าลืมครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุนสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: ยาชุดคายาพยาโซเลฉีดพ่นคายาในหน้าเขาบอกว่าสิเป็นยาใบแคบยาใบกว้างหรือสิเป็นตระกูลกกตายเรียบตายราบตายสิ้นซากตายอีหลีตายอีหลอต้องชุดยาคายาพยาโซเลโทร
0: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: ครับเตือนอดอั้นฉลากก่อนใส่ทุกครั้ง

ฝากใจไปกับนกว่าสันพี่น้องฝากไปตกทางอำเภอสมเด็จเนี่ยเด้อเพิ่นว่าเนาะนะผลงานเพลงของน่านฟ้ากาฬสินธุ์นะนักร้องทางกาฬสินธุ์เนาะขอบคุณคุณโสภานะทางเพื่อสมเด็จกาฬสินธุ์เนาะก็สั่งซื้อเส้นถี่เข้ามานะก็เปิดวิทยุเสียงสาววังปู่ดังเจ้าเจ้าอยู่ค่ะตอนนี้ก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆค่ะนะขอบคุณมากเลยนะจะซื้อไปดื่มเองจะซื้อให้อีพออีแม่แห้งดีคักนะคะพี่น้องค่ะคนเฮาเนาะสมือนี้ยังกะตามพี่น้องค่ะต้องแข็งแรงไว้ก่อนนะถ้าเฮาแข็งแรงปัญหาอย่างต่างอุปสรรคอย่างต่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแต่ว่าถ้าร่างกายอ่อนแอมีแต่โรคภัยไข้เจ็บบ่สามารถแก้ปัญหาอย่างใดดอกค่ะพี่น้องตั้งแต่ซอยเหลือเจ้าของก็ยังบ่ได้นะสิไปซอยผู้ใหญ่ซอยผู้ใดได้กันป่วยเนาะพี่น้องเอ้ยฮู้จักเบิดซุคนนั่นล่ะคันว่าป่วยเป็นแนวใดเนาะอีพ่ออีแม่คันเป็นพ่อปัวเศร้านั่นก็ว่าไข้อยู่เด้แม่นบ่ล่ะเออคันเป็นพ่อไปกินยานี่เศร้าไข้อยู่มันว่าคันเป็นแบบบักบ่เศร้านี่ติพี่น้องค่ะมิตะนอนมือกายหน้าผากโว้ยจักว่าเงินทองเอามาตาใสเนาะพี่น้องมาปั่วกันนี่ล่ะมันเป็นตาย่านเป็นตานายนะมีตาเบิดเงินเบิดทองนะแม่นว่าบ่ได้เสียเงินหลายมันก็เสียคือเก่าเด้ซุมื้อเนี่ยนะจักว่าค่ารถค่าล่าค่าอยู่ค่ากินเนาะพี่น้องมีสุขาว่าตะก้าวออกจากเฮือนนะคะนี่ล่ะอีพ่ออีแม่นะฮะซื้อนะเซิ่นทีสีบขวด1แพ็คนะคะพี่น้องค่ะเบิ่งเด้ออันสิไลสมุนไพรให้ฟังนะกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดสอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรเก่าอย่างบางอย่างเฮาก็บ่เคยเห็นจักเทื่อก็มีเด้พี่น้องค่ะแล้วก็ไม่มีขายตามตลาดนัดคือผักเด้บ่มีมีแต่อยู่ร้านพุ่นร้านขายสมุนไพรคนเจ๊กคนจีนพุ่นเพิ่นขายสมุนไพรนั่นว้ายเทื่อสิได้มาแต่ละอย่างเทื่อสิเอามาร่วมกันพี่น้องจ้าฮิละฟ้าวซื้อกินโลดพี่น้องขวดหนึ่งนี่49บาทร่วมค่าส่งแพ็ค10ขวด490บาทขวดหนึ่งกินได้2มือเนี่ยสาวบางปูต้องกินคือกันพี่น้องค่ะกินเสมอเด้มือละเคิงขวดบ่กินบ่ได้ดอกคันเข้าสู่ไวท้องเนี่ยมันเป็นจังได๋ล่ะพี่น้องเออมันเป็นนอนบ่หลับงุดงิดหนหวยเออบางมื้อจักว่าเป็นอีหยังเนี่ยพี่น้องคะย่างห้นอยู่นานจ่อค่อมนี่ปานว่าเออยุ่งกัดเอาโลดเพิ่นว่าเนี่ยมันเป็นต่อพี่น้องคะมันเป็นได้สู่อย่างนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวมื้อนั้นปวดหัวนะพี่น้องกินได้เบิดนั่นล่ะนะเส้นที่ยาบำรุงร่างกายผู้ใดเมื่อยก็กินอ่อนล่าอ่อนเพลียก็กินนะจะเป็นบ่แพงนะฮะแพ็คหนึ่ง490บาทบ่แพงบ่แพงพี่น้องสมุนไพรว่าสั่นเป็นยาเด้อนะฮะได้ขึ้นทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนี่คือเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็ที่ฝากไปเมื่อกี้นะฮะก็ขอบคุณเด้อนะขอบคุณคุณอำนวยนาสมใจนะพี่น้องทางบ้านโน่นขวาวตำบลคลองชัยเราก็คักอยู่เด้เขาเล่าโอ้ยงามคักนะปีนี้ก็ใส่คือเก่านะใส่มาตลอดนะคะพี่น้องขาอันนี้เป็นสินค้าทางด้านการเกษตรที่ขายดีอยู่ตอนนี้อีพ่ออีแม่ผู้ที่ว่าท่านได้ปุ๋ยไปใส่เขาช่วงแตกก่อเนี่ยนะก็ฝ้าวโทสั่งซื้อเด้อฝ้าวเอาไปวานนะคะพี่น้องขามันสิกายย่ามวานก่อนเด้เนี่ยมีช่วงแตกกอแล้วก็ช่วงรับรวงปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเฮาเนี่ยใช้ได้ทั้งแตกกอทั้งรับรวงถูกก็ถูกดีก็ดีจะแม่นดีคักจะแม่นงามแห้งเอาไปใส่หน้าผู้ใดก็เข้างามเบิดสุคนนะคะพี่น้องจ้าทั้งนะกามาลาใส่กาฬสินธุ์ก็มีหลายร้านค้าอยู่นะอีพ่ออีแม่ก็อยู่ใกล้มองใดก็ไปซื้อนะหลักๆเลยก็คือร้านบุญจันทร์พันนีนาดอนปูตาตำบลหลักเมืองอำเภอกามาลาใส่กาฬสินธุ์ของเฮานามาโหลดยูเลีย990บาท990บาทพี่น้องคะจะแม่นถือคักยูเลียอยู่ร้านบุญจันทร์มาเด้อนะคะมื้ออื่นเพิ่นหยุดเด้อฝ้าวเขามาซื้อมื้อนี้นะคะแล้วก็ร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดเนี่ยนะอยู่ร้านกะหลายร้านค่ะคือกันอยู่แต่ว่าทั้งพนมไพรพุ่นนะเป็นของอาจารย์ถนอมนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีหลายอยู่เด้สารข้ามก็มีอยู่สารข้ามก็เป็นอันร้านจ่าเสี่ยลุงเรื่องการเกษตรเด้พี่น้องค่ะเนี่ยอยู่อันบ้านตุ่มมหาสารข้ามเด้อนะอยู่ตรงข้ามโรงเรียน
นะคะแล้วก็ยโสธรนะคะยโสธรนี่ก็จะเป็นร้านของบ่าวบุญโฮนะอยู่ตรงข้ามค่ายทหารนะคะพี่น้องค่ะขายดีคักคือกันนะคะจักรน้อยก็สิได้จ้างพนักงานซอยว่าซั่นเพิ่นว่านะแล้วก็ทางปราจีนบุรีตอนนี้ลิงไปอยู่ก็สั่งมาได้คือเก่าเด้ออีพ่ออีแม่อยากได้อันใดนะนครพนมนะของหนูปู่การเกษตรเด้ออยู่เล่นู่นครละกะอยู่อำเภอหน้าแก่ก็มีนะแถวมุกดาหารก็จะเป็นร้านบ่าวโปการเกษตรบ่าวสุริยามุนันละพี่น้องจ้านาทางน้องไผ่เพชรบูรณ์นาร้านเกษตรมิตรภาพนาวัดทาแดงอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์คุณยูพินคุณแหม่มขายดีคักคือกันนาพี่น้องขาโทรไปนี่โอ้ยขายดีขายดีว่าสันเพิ่นว่าอีพ่ออีแม่ทางนั้นซื้อดีใส่มาตลอดนาใส่แล้วเขางามได้ผลผลิตหลายได้ละอันได้ไล่ละตันกว่าไผ่สิบ่ใส่เนาะพี่น้องแล้วก็แถวนครราชสีมาก็โทรมาได้นะคะบุรีรัมย์พุทธไทยสงจังสีกามีนะคะโทรกลับมาเลยเฮากับส่งอุบลราชธานีจังสีกามีนะตัวแทนจำหน่ายนะหรือว่าจะเป็นอำนาจเจริญนะศูนย์โซเลการเกษตรอำเภอหัวตะพานนะแถวขอนแก่นแถวภาคอีสานเนี่ยโทรมาโหลดพี่น้องค่ะเราส่งให้ทุกที่ว่าแต่อีพอจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาโทรมาก็แม่นอยากให้ซ้ายอยากให้ใส่ของดีของถูกปุ๋ยเฮานะคะชุดโซเล่เทอร์โบหรือว่าจะซื้อเฉพาะโซเล่พลัสก็ได้นะบัตรแนวอยู่แนวกินดูแลสุขภาพเส้นทีนะก็ขายดีมากนะขายดีแล้วก็หลายหลายอย่างล่ะค่ะพี่น้องค่ะตามที่อีพ่ออีแม่ได้ยินนั่นแหละที่สาวังปูเว้าซุมือนะโทรมาโหลดค่ะ043840122 043840122เพิ่มเติมคือเพลงนี่จ้าอีแม่จ้า

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของฮิวมิกประโยชน์ตัวแรกนะคะเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างภายในดินเพื่อให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยสารนี้ค่ะสามารถปรับหน้าดินที่แข็งเหนียวให้มีลักษณะร่นสวยมากยิ่งขึ้นเพื่อจะทำให้พืชสามารถรองรับสารอาหารต่างๆจากน้ำและก็ปุ๋ยได้ดีทั้งยังกระตุ้นให้ระบบการไหลเวียนภายในเซลล์พืชทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชค่ะเนื่องจากสารนี้มีประสิทธิภาพในการช่วยจับแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อพืชทำให้พืชรับสารอาหารได้อย่างเต็มที่และครบถ้วนประโยชน์ต่อมาค่ะมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ภายในดินซึ่งจะส่งผลให้ระบบรากของพืชแข็งแรงและดูดซับสารอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการระเหยของน้ำภายในดินซึ่งจะทำให้สภาพดินชุ่มชื้นอุ้มน้ำได้ดีและสุดท้ายมีความปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ในระดับสูงเนื่องจากเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติจึงไม่ต้องกังวลเรื่องของสารเคมีตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: นี่ล่ะพี่น้องคะมีตั้งแต่ถาดอาหารที่พืชต้องการทั้งนั้นเด้ในโซเลพลัสเนี่ยพี่น้องค่ะว้ายบ่ธรรมดาของคอยนาคันผู้ใดเอาไปใส่แล้วจะแม่นได้เข้าหลายคักนานอกจากฮิวมิกก็ยังมีอะมิโนนาการยังมีฟุนวิกยังมีถาดอาหารรองเสริมอินทรีย์วัตถุแล้วก็ไตรโคเดอร์มาน่าใส่เลยนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะหน้าผู้ใดดินบ่ดีดินบ่งามดินแข็งดินเป็นเอียดดินเป็นเกียดินเป็นเข้มละดินแกนน่ะใส่โซเลพลัสนะคะพี่น้องถาวรล่องพื้นเนี่ยนะถาวรล่องพื้นเนี่ยได้ผล 100% เด้อนะถ้าผู้ใดว่าล่องพื้นท่านนะหน้าปีนี่คักแล้วหรือว่าหน้าปังเนี่ยนะคะเกี่ยวเขาแล้วใส่เลยพี่น้องจ้าน่ะเจนบ่แพงนากระสอบละหนึ่งไลผลว่านใดนั้นนาถ้าซื้อเป็นชุดตอนนี้นาชุดแปะก่อก็คือชุดโซเลเทอร์โบอีพ่ออีแม่พี่ป้านาอาโทรเข้ามาเด้อนาโทรเข้ามาค่ะนาเราก็ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนายุไซกระส่งคือเก่านาอยากให้อีพ่ออีแม่ได้ใส่ของดีมีคุณภาพราคาบ่แพงนาลดต้นทุนลงมาได้เกือบพันบุเดปุ๋ย3กระสอบเนี่ยพี่น้องจ้าเขาเบิ้งเบิ้งเขาเพิ่นย่ามเพิ่นเกี่ยวบ่นี่ได้ไล่ละตันกว่าจากที่เคยเฮ็ดนาบ่ได้ไล่ละตันจักเถื่อย่างหลายก็600กิโลจังซี่นะคะพี่น้องจ้าสิเอาทุนใสมาย่างสิเอากําไรใสมามีบาทนี่จักว่าค่ารถเกี่ยวจักว่าค่ารถไถจักว่าค่าอันพันเข้าจักว่าค่าปุ๋ยค่านั่นค่านี่เบิดสุขาพี่น้องการเฮ็ดนานี่เป็นการลงทุนหลายอยู่นาเหตุการณ์เกษตรอีหยังต่างๆเราก็เฮาก็จําเป็นต้องเฮ็ดได้อีแม่เพราะว่าเฮากินข้าวแม่เฮากินขนมปังบ่ได้คือฝรั่งเด้เนาะว้ายกินขนมปังใส่สิอยู่ท้องแต่กินปลาท่องโกกับอันกาแฟซื้อกันถวายท้องเราได้กันสวยมากพี่น้องจ๋าบ่ได้สาวบางปูต้องกินข้าวยามมื้อเช้าขาสั่นสมองบ่สร้างงานนะพี่น้องค่ะเนี่ยนาข้าวเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับมนุษย์โลกผู้เด้นะคะเนี่ยเฮาต้องปรุงเอาดีๆต้องแต่งเอาดีๆหน้าเฮาเข่าเฮานาอยากได้ผลผลิตหลายนาก็ต้องใช้โซเลพลัสค่ะพี่น้องจ๋าอยากได้ชุดโซเลเทอร์โบเป็นชุดกระโทมานาอยากได้ปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองกระโทมานาอยากได้โซเลอินซี่กวางจังสีมีคือเก่านาอยากขาหญ้าโซเลจังสีนาพญาโซเลเนี่ยแล้วก็โซเลเงิดนาโซเลพาราพีเมียมฟ้าสีทองแล้วก็โซเลหัวโตอันใดคือโซเลหัวโตว่าซั่นโซเลหัวโตนี่แนวใส่มั่นสำปะหลังเด้อพี่น้องหัวบักใหญ่นาตาสะอ่อนคักนะคะโอ้แบกบ่ไหวค่ะพี่น้องหัวใหญ่แห้งนะคะเอาโซเลหัวโตไปใส่โหลดเด้อผู้ใดปลูกมั่นนะคะแล้วก็เนี่ยโซเลพลัสนี่ใส่ได้ทุกอย่างเด้อพี่น้องค่ะทุกพืชเลยแหละนะคะทุกฤดูกาลด้วยนะคะนี่คือสินค้าทางด้านการเกษตรของเฮาแล้วก็วงเล็บไว้นําแน่เข้ามามื้อนี้มาซื้อปุ๋ยยูเรียกระสอบละ990บาทพี่น้อง990บาทอยู่ร้านบุญจันทร์พันนี่

ดอนปูตาตำบลลักเมืองนะถือมาโหลดพี่น้องมืออื่นเพิ่นหยุดเด้อมืออื่นเพิ่นหยุดนายามานะบ่มีผู้ใดเปิดเอาปุ๋ยให้เด้มืออื่นน่ะแต่ว่าก็โทรมาสั่งซื้อได้คือเก่าล่ะนะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะยามมื้อคืนก็โทรมาได้นะคะพี่น้องค่ะโทรมาได้เบิดมื้อล่ะนะคะแล้วก็สินค้าทางด้านสุขภาพนะคะฝากไว้นําเด้อมืออื่นวันแม่นะซื้อให้อีแม่กินซื้อให้อีพ่อกินนํานะเส้นที่ยาบํารุงร่างกายบํารุงกําลังบํารุงโลหิตนะซื้อให้อีพ่ออีแม่กินซื้อให้ตัวเองกินด้วยนะคะนี่ล่ะดูแลเจ้าของแข็งแรงจังสิดูแลเพิ่นได้นะคะแล้วก็เทียนหลงแม็กนะคะกับมี่คือเกาห้อมดีสมเกาหลีในคอลอฟิลนะกาแฟกับมี่คือเกานะคะสบู่มหาดวีฮาร่านายาแก้ปวด DLC มี่คือเกาเบิดทุกอย่างพี่น้องโทรมาโหลดนะคะมือวันหยุดกะโทรมาได้คือเกานะเราก็พร้อมรับนะคะพี่น้องค่ะรับออเดอร์คือเกาทรงคือเกานะเบอร์นี่ค่ะ0438400122นะคะสาวบางปูก็จะฝากเพลงไว้นะคะมวนๆกันละกันเนาะก็ส่งต่อไมค์ให้กับดีเจท่านต่อไปค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลาย

0: ากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ผู้ใดนะครับใส่แล้วก็ว่าคักผู้ใดใส่แล้วก็ว่าดีสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วดีนะครับหน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกรดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากงาวหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ร่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องร่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ที่เบาเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไรหนึ่งน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไรละ5-600กิโล700กิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าสั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่ที่ว้ายเขาไรหนึ่งนั้นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมผัสหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับยางผ้าล่ายังสิเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วนผสม2:1นะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน2:1นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดต้นทุนเด้เอามาผสมกันแล้วในที่มันก็สิเกิดปุ๋ยใหม่ได้บาดนี่ปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่ที่ครับดีกว่าใส่เคมีเพียวๆดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นแนวกินให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งใบบ่เหลืองใบบ่งีกใบบ่งอซั่นเด้ซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนสิหนาวฝนทิ่มช่วงบ่หรือว่าน้ําหลากน้ําหลายบ่ทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับใส่ร่องเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับร่องใส่ร่องเบิ่ง
สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลวาบอมันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122ทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ที่เราพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: ที่บ้านนุ่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเน
1: า
0: ะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเรือนวางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ
1: ่ก็เฮ็ดเองล่ะจ้าก็มาเอารถเหลือไ
0: ถเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไถ
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่แต่กี่คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้าเอา
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาเบิ่งตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: วาดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันว่าเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้แมน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้า
0: ๆบาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ถึง
0: ได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบึนไป3ตันกว่านี่แหละแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นข้าวห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ําสู่อันสุแนวเทอราปี
1: แม่นอยู่ ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: แ
0: ถวๆแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นบ่
1: แม่นๆเขาเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกำลังกวนคิดกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: บ้านนี่ถามแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบ่นบ
1: ่มันเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: บ้านนี่ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ้ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกป้อนแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแปลกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะว่าเฒ่าป่านนี่เพราะถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบ
0: เกิดมาโดนเฒ่าป่านนี่เฮาพ่อป่าน
1: นี่ว่าถ้าพ่อให้ว่าบัดนี้ว่ายังแม่ก็สิใส่โซเลตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเลพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังปลากวงเล่นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: กระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้ะ
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม
1: ่ถือใจคักก็ยังว่าโอ้ที่นี่สิเฮาเพิ่นผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซเลพัดนี่
1: จ้ะ
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถืออกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซเลพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเว้าไปนําหัวไปนําดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาอายุป่านนี้จนเฒ่าแล้วเฮาก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันเลยแม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฝันหัวตะพลอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั
1: ่
0: นเกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นว่า
1: พ่อ
0: ระดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวให้เนี่ยบ่ดําไปข้าวเด
0: ีย
1: ว
0: ส
1: ิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่นมา
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: บ่เข้าท่าเว้ยคุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะอีแม่โซเลพัด
1: ใส่ตลอดไปนั่นล่ะบ่อื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใหญ่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่ดอก
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากนึงก่อนนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนมือตายตีปลากัน
1: พุ่นละเฮาแม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบยังไงขอยังไงคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บอกไปแล้วการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่สิ่งที่ขาดบ่ได้สิ่งที่มาพร้อมๆกันมาคู่กันเลยนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่หลายหลายนะครับใส่หลายอีหลีปุ๋ยยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียนี่โอ้ยถืออกถือใจแห้งถือใจคักมากหลายก็คือยูเรียนี่แหละโอ้ยบ่าวเอกโซเล่มันสิบ่มากได้ยังได้บานลงไปมือ2มือเขียวหลึ่มโลดมันก็จริงครับแต่ว่ายูเรียมันก็อยู่บ่ได้โดนในบาดอีพอยแม่นะครับมันอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์หรือว่าอยู่ได้ประมาณ19มือนะครับบ่เกิน3อาทิตย์พอยูเรียนี่ยาวานลงไปนี่มันเขียวเร็วเขียวท่านอกท่านใจนะครับแต่ว่ามันก็มีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ำน้ำแน่นั่นนู่นนี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดให้พืชเฮาเอาไปใส่ประโยชน์ได้บ่เต็มที่นะครับนอกจากยูเรียแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรยังนิยมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆนะครับสูตรนั่นสูตรนี่ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่โอ้ยหลายคักนะครับแต่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันก็สิมีส่วนผสมของฟิลเลอร์นะครับคือส่วนเติมเต็มบางบริษัทก็ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดแน่นะครับบางบริษัทก็ใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายเอามาเป็นฟิลเลอร์เอามาปั่นก่อนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรใส่เคมีหลายๆเข้านี่โอ้เฮ็ดให้ดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินปลูกหยังก็บ่งามตัวบัดนี่ปลูกหยังลงไปก็เป็นกระร่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วโอ้ยปัญหาก็หลายซะเหลือเกินสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพอยแม่นะครับมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876สูตร2876นะครับตราโซเล่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดอีพอยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดซอยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีดีนะครับซอยเพิ่มผลผลิตให้ต้นพืชแข็งแรงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้แบบเต็มที่ได้แบบเบิดแบบเกี่ยงตับเลยนะครับบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายมีแต่แนวดีๆนะครับในปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับใส่แล้วนี่ที่โอ้ยบ่อยากพากอีพ่อยแม่นะครับใส่หน้าเขายังสิโอ้ยแตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวเกียหีดนี่ได้อีพ่อยแม่แต่ว่าหางบ่เขียวแหล่คือยูเรียบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใสๆนะครับเขียวใสๆเขียวใบตองอ่อนต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876นะครับสูตร2876เป็นปุ๋ยทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีหน้าอยู่40 50ไร่10ไร่20ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องแค่กลางแบ่งมาเฮ็ดจักนิดจักหน่อยก่อนก็ได้นะครับเอามาทดลองกับปุ๋ยสูตรนี่เบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่นะครับมันต้องทดลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับ
สำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับจังได๋จังได๋นะครับอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับก็ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลเบิ่งนะครับว่าใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิถูกอกถูกใจบ่มันสิแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ผลผลิตมันสิเพิ่มบ่ต้นพืชมันสิแข็งแรงคือผมเมาเอกโซเลบ่บ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับสูตร2876ก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบิ่งที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิถูกอกถูกใจบ่มันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลบ่บ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดี

เกิดลงในไห้ในหน้าในหัวในสวนแล้วหอนย่ำใส่ปุ๋ยได้บาทนี่โอ้ยพากันแนมหาปุ๋ยแต่ละพื้นที่ก็ใส่ปุ๋ยแตกต่างกันออกไปนะครับบอกง่ายๆตามภาษาบ้านเฮาเอาตามเปิงบ้านมาท่านน่ะแต่ละพื้นที่นี่ฮิตบ่คือกันแน่ปุ๋ยแต่ละชนิดก็ได้หลักๆยอดฮิตอันดับต้นๆนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียนี่แทบสิขาดบ่ได้เด้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มากคักมากหลายว่าท่านน่ะบ่าวเอ๊กวานไปบ่ทันได้โดนได้ 2-3 มื้อเขียวหลึมโหนดเพิ่นว่ามันเขียวเร็วเขียวไวอยู่ครับแต่ว่ามันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับอยู่ได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็สิเบิดฤทธิ์นั่นคือยูเรียตามท้องตลาดทั่วไปที่หมู่เฮาพากันใช้นะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิมาแนะนํานวัตกรรมของการใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับว่าเฮาสิใส่จังได๋ให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปในไห้ในนาในหัวในสวนเฮานี่เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าให้ลดต้นทุนให้ใส่ต้นทุนน้อยๆคุณภาพดีๆคุณภาพคักๆเอาชนิดว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีเงินหน่อยก็สามารถใส่ปุ๋ยดีๆได้นะครับผมเอกโซเลเอิ้นสูตรนี่ว่าสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบมันสิดีบ่น้อบ่าวเอกโซเลมันสิดีบ่โอ้พี่น้องขนาดสูตร VIP ที่พี่น้องเคยใส่ที่พี่น้องเคยติดอกติดใจมันก็ยังคักซ้ำนั่นนะครับอันนี้สูตรโซเลเทอร์โบนะครับมันสิซ้ำได้ล่ะอีพ่อไอแม่ต้องลอกเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบซิมี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาคนโคเลใส่กันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ผมเอิ้นสูตรนี้ว่าสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่โอ้ยใส่แล้วนี่ที่พี่น้องตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถือใจคักมากแห้งมากหลายกับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับใส่แล้วนี่โอ้ยต้นพืชต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกียวนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีนะครับต้นพืชก็แข็งแรงบ่เป็นกระล่องกระแล่งต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับใส่สวนยางผ้าล่างสิติโอ้ยเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายเปลือกนิ่มว่ามันกีดกกหยูว่ามันกีดกกกล้วยกับบ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิดีบ่มันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากทดลองใส่อยากเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401212อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401212อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตหลายลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกที่8 7 16 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นอย่างพารา

มันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียง

0: ุกคุณ
1: ส่วนจำกัดติ๋งทวีห้าวัสดุติ๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

0: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
1: ให้พี่เป็นขาวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นคนละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
4: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: 22ของอีสาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: มาแล้วครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาพบปะพ่อกับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์โดยวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น. 2 ชั่วโมงโดยประมาณขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปานาเรียงที่มีเมตตาลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อแย่แต่ตารางเราผู้ขาดีเจพอเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการในทั้งสันติเก่านั่งตาเลื่อมมอมอบอกกับพี่กับน้องยกคือเก่าเหมือนเดิมเป็นประจำกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามดินตราบนานเท่านานและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงพนักงานของผู้ขาสู้คุณทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับสาธุสาธุส่งความหวังฝากความปรารถนาดีไปหาพี่น้องแฟนเพลงพนักงานสู้คู่ทุกคนก็แล้วกัน0652615558ครับ0652615558ครับผมสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหล
0: ครับผมครับโอ้เสียงดีเลยตัวแม่นี
1: ่ค่อยจังหน่อย
0: ครับผมใครหลายเติบผู้แล้วบอกว่าแต่จังหน่อยเพราะว่าบ่เบียดวัดคือเก่าเนาะอ้าว
1: ไอ้แม่ขอฟังเพลงอันยาดอย่าเสียแม่แล้วหนูเด
0: ้อยาดเหงื่อเพื่อแม่
1: เพียงเรื่องการของมันแข้งปลาคอใหญ่นะลูกเด้อ
0: โอเคครับโอเคครับ
1: หมอเมนี่เมนน้องหลาน
0: โอเค
1: การหมอเมนเพียงเด้อลูกสักเด้อ
0: ครับผม
1: เสียได
0: ้ครับ
1: ท่องลอยเด้อ
0: โอเค
1: เสริมปาเรียนยกผัวน้อยสาวน้อยโทษชีวิตลูกสาวบ้านบ่อของบ้านข้าใส่เด้อแม่น้องแม่บัวแม่หน่อยแม่บุญย่างจ้ากับเปิดเด้อแม่มาพร้อมกระดูกเสียงนี่ก่อนเพื่อนหนุ่มเมืองหน้าเด้อสีเราพุ่มน้องมาขอว่าหนุ่มไปใส่สีเราพุ่มอีก
0: สงสัยน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมหน้าแม่ฝนตกแห้ง
1: บ้านเฮาบ่มีน้ำนะลูก
0: ครับผม
1: แต่บ่มีน้ำนี่ให้ออกพบก็แสบๆนี่ละบ่มันนั่นซื่อๆบ่มีผ
0: มอ๋อครับผมครับ
1: พ่อโน่นศึกษาน้ำตาลบ้านเด้อจ้าเมียสมพรน้ำไม่สวยรอๆผมเมีย
0: ขอบคุณครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหลครับขอเพื่อนแม่ของใครเนี่ยเด้อ
0: แม่ของใครได้ครับได้ครับ
2: เอาฝากวิเอาฝากวิเศษวิเศษไปให้แม่แม่ผมไม่ได้ทั้งทางมวง
0: บ
2: ่ร่องวิเศษวิเศษ
0: ก็คือพี่แม่อยู่ทั้งทางมวงเป็นจะได้จะไป
2: แม่ทั้งทางมวงเดี๋ยวจะว่าขันได้วันที่ที่ผ่าที่พกไปเป็นน้องเงี้ยเลยเหมือนกัน
0: โอเคครับโอเค
2: แต่ก็ต้องคุณแม่เด้อ
0: ครับผม
2: คุณพ่อกับฟังน้ำเพลินคือเก่า
0: เนาะโอเคโอเค
2: พวกเบิร์ดทุกเดือนทุกสาย
0: ครับ
2: ต้องตายกับคุณแม่ทั้งตา
0: โ
2: มง
0: โอเคครับผม
2: ตายแล้ววันทอดทั้งวัน
0: แม่นางเป็นนางแล้วทอดสัก0652561558ครับพี่น้องครับ06525615581558อยากฟังเพลงหยังกะแนะนำเขามาด้วยครับเด้อฮะกะขอข่าวกับขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเนาะพี่น้องอยากได้สมมติว่าพี่น้องมีแม่หรือว่าแม่บ่อยู่น้ำนะครับอยากทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณแม่นะครับกับไปร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับได้ไปซื้อเครื่องสังฆทานนะครับเนาะนะครับไปถวายพระภิกษุสงฆ์ทอดบังสกุลไปหาเพิ่นนะครับก็อยู่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับสำหรับอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิงพระธรรมาสบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานขึ้นบัตรไม่อยากได้ของดี มีคุณภาพก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อยู่ใกล้ๆกับร้านชิปเปอร์มอสี่อยากป้อมตำรวจเพื่อร้องคำนะครับเด้อขวัญใจเขาไปร้องเช้าพร้องคำนะครับเพื่อใกล้เคียงครับ0818424322 0818424322ครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
3: แม่ของไวพจน์เนี่ยครับ
0: แม่ไวพจน์นะครับเนาะโอเค
3: หมอแม่เสริมนะครับเด้อ
0: ครับผม
3: ไอ้น้องแว่นนะครับ
0: ครับ
3: ไอ้น้องแม่มะนาวนะครับเด้อ
0: ครับผม
3: ไอ้นุ่มเสียละพุ่มนะครับ
0: ครับ
3: ไอ้นานั่งซะจะผ่านเนาะครับเนาะ
0: ครับผมครับ
3: ไอ้แม่สู่พ้นเถาะนะครับเด้อ
0: โอเค
3: ผู้ใต้กันดอกแก้วซีว่าไรล่ะครับ
0: ครับผมครับ
3: น้ำมันรอๆนะครับเนาะ
0: ขอบพระคุณนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว065 256 158ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เวลา 11:43 นาทีครับบัดนี้กลับไปขอบคุณเอาทางพุทธครับเด้อร้านชิปเปอร์มอครับร้านชิปเปอร์มอร้านใหญ่ใจสปอร์ตครับศูนย์จำหน่ายนะครับเครื่องใส่ไม่สอยสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมอกรอบมากมายหลากหลายและการหลากหลายชนิดเยอะแยะมากมายเต็มร้านกองจึมบึมเป็นแต่สะอ่อนครับขนแต่สินค้าที่มีคุณภาพไปวางขายวางจำหน่ายกับพี่น้องทุกท่านที่ไปใช้บริการนะครับเด้อบริหารงานโดยคุณประเวณาเป่านาเรียงบ่ได้เป็นอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ํา PVC ก๊อกน้ําว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอก่อมีสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีทุกเฉดสีพร้อมกับพวกนะครับเครื่องใส่ไม่ซอยบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทั้งพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอครับ0813804599 0813804599ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีนะดีเจจ้า
0: ครับผม
4: เอาหมอลำเริ่มมื้อนี้เด้อ
0: เอาหมอลำก่อนได้ดี
4: ไอ้ทีมงานของแม่นางเนี่ยกำลังลำหน้าอยู่นี
0: ่ก่อนได้ดีล่ะครับผม
4: เอาก่อนได้ก็ได้จ้าม่วนเบิดล่ะจ้า
0: เอาหมอลำเนาะเอาผู้หญิงหรือผู้ชายเอาโต้กันบ่
4: เอาผู้หญิงกับผู้ชายเลยจ้าเลยใ
0: ส่กันโอเคโอเค
4: หม่อมไอพี่หลอกแก้วได้ประทานไอจ้า
0: โอเค
4: นุ่นทิศาน้ำตาลหวานหลอกลากหลอกแก้วเลยจ้า
0: ครับผม
4: ไอแม่เสริมน้ำเนยไม่หน่อยน้ำเนยไม่เทียงน้ำจ้าในบ่หอดบ่ถึงไกล
0: โอเคโอเค
4: คนเบิดผู้ชายเลยจ้า
0: ครับผม
4: เอาหมอลำเด้อให้ทีมงานของแม่นางแรงกระด้างดำหน้าอยู่
0: สีแล้วบ่ล่ะครับมื้อนี้สีแล้วบ่
4: แล้วอยู่จ้าแล้ว
0: โอ้ครับผมตีกิน
4: ให้แล้วเลยมื้อนี้จ้า
0: โอเคครับ
4: จ้าขอบคุณหลายจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับโอ้สู้มือก็มีแต่จ้างกับจ้างเนาะครับพี่น้องเนาะอีหยังก็จ้างจ้างจ้างจ้างจ้างจ้างแต่ตะกี้หากันเฮ้ยมีตำบักฮุ้งคกเดียวซะกันนะครับเนาะตำบักฮุ้งใส่ถาดบักไงซะกันก็โอ้กระมวลเนี่ยนะครับต้มไก่จังจังน้อยเนาะสู้มือเนี่ยก็คือว่าแหละว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหลายนะครับการเป็นอยู่การทำมาหากินก็ได้กลัวสิแล้วนะแต่ละเทื่อเนี่ยบ่ต่ำกว่า 10,000-20,000 ขายเขาได้ 7,000 เพิ่นว่ากับเหลือไว้จะกินจักหน่อยนึงแต่ละเอ้าอ่ะนะครับสู้ครับพี่น้องสู้เอ้าเท่าไหร่แล้วนี่ครับ 11:46 นาทีครับไปแล้วครับสำหรับหยาดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตการอื่นวันแม่แห่งชาติครับพี่น้องครับรำลึกถึงพระคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ทุกคุณแม่ขอให้สุขภาพพระไม้ที

ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระ

0: รมาสบุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
2: เอาละครับพี่น้องครับนี่แหละครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดกับน้ำความหวานกับส่วนทางด้านเสียงเพลงมาฝากมาต้อนกับพี่น้อง2ผลงานเพลงจากคุณแม่น้อยบ้านศรีฐานก็ถือโอกาสฝากไปหาคุณแม่พันปีนะครับฝากมาหาคุณแม่เสียงตาน้อยนะครับร้านฟ้าใสพร้อมกับทีมงานผู้อยู่ใต้ตารางเล่าแตกอยู่จนจนพี่น้องเอ้ยแต่มันมวนแหละจะยุหันครับแล้วก็ฝากมาหานกปากหางในเด้อทางบ้านโคกสีผุละครับพี่น้องครับพร้อมครับพี่น้องแฟนเพลงประการทั่วทุกสถานที่ป่าสนคนรูปหล่อหรือว่าสิเป็นคุณพ่อผู้ใหญ่เก่าบ้านโคกสำเริงนะครับเนาะคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีคุณแม่โฮมพร้อมครับทีมงานดำนาอยู่น้ำคุณแม่นางซอย15สาวน้อยซอย18กะสู้มือนี่กะจักอยู่จังไหนดักวะแต่ว่าก็ขึ้นหอดคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเนาะเอ้านะครับ
3: บ่เว้าหลายใหญ่ฮะน่ะตอนนี้เวลา
2: 11:57 นกับไปขอบคุณร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำปั้นไสจังหวัดกาฬสินธุ์กราชแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำปั้นไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทั้ง2ร้าน2สาขาพี่น้องก็รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังและก็พันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันถ้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณภาพก็อย่าลืมนะครับเด้อไปทั้ง2ร้าน2สาขาพี่น้องอยู่ใกล้สาขาอำเภอในอำเภอกาฬสินธุ์กับไปหรือว่าอยู่ใกล้สาขาในอำเภอโอในบ้านโน้นเมืองกลับไปทั้งสาขานั้นมันจังไม่ได้เปลืองนะมันเปลืองค่ารถค่าล้างอย่างเราพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับไปใช้บริการก็ได้ครับหรือจิโทสอบถามเพื่อนก็ได้แผ่คำแนะนำแผ่คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับโครงการกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐที่0899468350และกระสุน4389963 0438996 33เด้อครับเด้อสวัสดีครับผม
4: อัลโหลจ้า
2: ครับ
4: อัลโหลจ้า
2: ครับ
4: โอ้คือใส่สุดงามแท้สุดแดงๆคือออกมาทางโพชัยเนี่ยสาม
2: อยู่ใส
4: ่ให้จักอยู่เด้อจ้า
2: ใส่สุดแดง
4: อย่าเขียนเด้ว่าบาดฝ่าแบบว่าคือว่าไปทั้งขุนเนาะคือบ
2: าง
4: อย่างมาทั้งอันคำเปลี่ยนเนี่ยจ้ะ
2: คุยไรสนตัวครับหมู่บ้านเนี่ยคุยไรสนคุยอยู่บ้านหนองนาโถไรสนยังไงอยู
4: ่โอ้ยจะนายเนาะมันเหลืออีกยักษ์สุดบวกกับอย่างนั้น
2: มันเห็นเออจะว่าหรออยากอาย
4: โอ้ยดีงามเลยค่ะค่ะเอาหลายมันบ่ได้เข้าโดนคิดฮอดเนาะจ้ะ
2: ครับผม
4: เบอร์หายหรือตายนี่จากเนาะเอาเพียงนี้เด้อจ้ะ
2: อันใดก่อนได้ก่อน
4: เบอร์หายหรือตายนี่จากบ่คะ
2: เบอร์หายหรือตายนี่จากเนาะครับเน
4: า
2: ะ
4: ของกิตติราเด้อจ้ะ
2: ครับผมครับ
4: พร้อมให้พี่นางอัน45เด้อค่ะ
2: บ่เอานั่นนําบ
4: ่เอาหยังคะ
2: ครับผัวไผติดป้ายนี่ครับผัวไผติดป้ายนี
4: ่เอาอยู่จ้ะ

0: พลาดบ่ได้หรอกค่ะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: คิดไว้ก็สิดึงออกอยู่เด้
1: ครับผม
0: เนาะค่ะเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะหลอกรักคนสวยๆนะคะ
1: โอเคครับ
0: พี่น้อยพี่ถามนะคะ
1: ครับผม
0: หาพี่นุ่นเด้อจ้า
1: ครับ
0: ไปหาทางพุ้นได้ไก่เด้อค่ะเด้อ
1: ครับผมครับผมมันไก่โพดไปผมบ่ฮอดได้หั่นไก่โพด
0: ขี้เครื่องไปก็ฮอดดีค่ะเมียนบ่จ้า
1: ครับผมครับ
0: พิเศษอยู่หน้าไม้เด้อจ้า
1: โอเคครับ
0: สาวเสียได้คนสวยนะคะ
1: ครับผม
0: พี่มาม่าพี่เที่ยงเด้อจ้า
1: จ้าจ้าจ้า
0: ในยูนิบริฟังเพลงเนาะค่ะ
1: ครับผม
0: เบียงไปหาหน้าแพงเต็มๆนะคะ
1: ครับผมครับ
0: รอๆหน้าไม้นะคะโอ้เมื่อวานมันก็บ่คึมบ่เอ่ยเลยค่ะก็บ่แดดน้ำมันก็สิบ่นิ่อยๆแม่ค่ะก็บ่มาทั้งสีจักเบิ่งแหน
1: ่โอ้ย
0: เป็นหยังจ้านี่หาพี่เสริมอยู่เด้อจ้า
1: ครับ
0: สำนี่แหละค่ะยัง
2: เบาได้มันยับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมเอ้าเวลาบุดแล้วเด้อครับดีพี่น้องครับเอารับต่อสนะสวัสดีครับ
3: จ้ากินเบิดแล้วบ่กว่าคิดปมนั่นน่ะ
1: ยังอยู่แม่ยังอยู
3: ่เออคุณไปกิน
1: ครับผม
3: บ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลย
1: เชีย ร์เลยครับได้เลยครับ
3: แม่บ่จักซื้อเพลงเปิดให้แม่ให้แม่ย่องมาจักบาทแน่
1: โอเคถึงแดงถึงแดงถึงแดง
3: แม่สาวน้ําตาลวางหันเด้อ
1: คร
3: ับ
1: ผมครับ
3: อย่าไปหาแม่เสริมแม่ล่าเน่าปุระแม่หน่อยแม่เที่ยง
1: โอเคครับผม
3: ไอ้โคกสีปุระสาว
1: ครับ
3: ไอ้โคกสีไอ้สาวช่างแดงเน่าปุระสาว
1: คร
3: ับ
1: ครับ
3: ต้องหาคุณตอนจุดจีหน่อยพร้อม
1: ครับผม
3: สุขสุขบน
1: จ้
3: า
1: ห
3: ามาพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลาก

หลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5311

0: เอาล่ะครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาที่0652561558ครับ0652561558ครับพี่น้องครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมา
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: M ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิ
2: ซานนั่นล่ะครับพี่น้องครับสิ่งดีๆจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพเม็ดแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมผลิตภัณฑ์ดีๆจังสี่ครับมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอยู่ทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดเฮาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งอำเภอจังหานและอำเภอใกล้เคียงกับไปที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ร้อยใจดีอ้าวติดต่อสอบถามปรึกษาหารือเพิ่นครับเพิ่นพร้อมที่ให้บริการนะครับเด้อ0895404449ครับพี่น้องครับ0895404449ละกะ0892778060 0892778060กับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกับร้านประกายการเกษตรนะครับเด้ออำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาชนมหาสารคามทางสี่ออกมาทางวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับตำบลเก้งพี่ละครับพี่น้องครับอ้าวมาที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กับยุรันเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลคกสีใกล้กับคลองชนรับประทานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลคกสีใกล้กับคลองชนรับประทานนะครับเด้อนอกจากร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลคกสีแล้วก็ขึ้นไปที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะมีวางขายวางจำหน่ายนะครับจากนั้นแล้วก็ขึ้นไปอำเภอดอนจานยุรันเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานมีวางขายวางจำหน่ายและก็ยังมีที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานะครับเด้อบัดนี้ขึ้นไปที่อำเภอสมเด็จนะครับยูร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจังซี่ครับถ้าบ่เข้าใจจังไดจำเบอร์ร้านบ่ได้จำร้านขายบ่ได้โทรมาหาดีเจพอเพียงมุตบดีพร้อมที่จะบอกให้บริการเสมอว่าขายยูร้านได้แน่ครับ0652561558 0652561558นะครับเด้อสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆตราเต่ามังกรอ้าวมอบผลงานเพลงให้กับทีมงานของคุณแม่นางที่กำลังนะครับผมดำนาอยู่เอาเพลงนี้นะครับล้ำลองบุญคุณพ่อแม่นะครับเนาะของยังกว่าซื้อว่าเราซื้อว่ายังไงกันสินใช้หน่อยพุ่มมาล่าครับพี่น้องครับ

เมื่อบัดนี้บุญคุณพ่อแม่เลี้ยงมันหนักยิ่งกว่าผู้ผ่านหาแนวได้ว่าสายถึงกันบ่มีได้เองให้ย่อทุนเอาไว้เนื้อหัวเนื้อเก่าเกศม้วนเพชรให้พญาไทยสิไม้มางออกทางกาย

เมื่อบัดนี้บ่แม่นว่าสิอื่นหาเพิ่นแต่ย่ำจนย่ำคัดสนบ่เห็นทางจังนกหาให้มาสวยบางคนรวยแล้วลิ้ม

โอกาสได้ทราบซึ่งแต่วันพอต่อหนึ่งปีมาหาคนในมือนี่บ่แม่นว่าสิมาดลวายแล้วคนเฝ้านี้ป่าเฝ้านี้ป่าแลนไปหาซุ้มพากงตั้งเป็นวงคนแนวแก้มมากินกันจนวันลวงพ่อแม่ควงญาติเจ้าเมาเหล้าให้หมู่หามมือสิขึ้นอีกซ้ำกับพ่อแม่ขอลากลับจกกระเป๋าออกมารับบอก

ม่เอ๋ยพ่อได้ป้อนให้เจ้าให้คืนเยาว์กินสถานหน้าหรือต้นพวกท่านในปีหนึ่งนี้วันเดียวคุณแล้วลูกจังเลี้ยวแลมาหวังหายสมสื่นหลายวันคืนที่ค่อยจ่อรอเวลาพ่อหน้าอุ่นดอกคำเอ๋ยพ่ออยากหมุนโลกได้ให้วัน

ใน365มือนั้นอย่าหักเพิ่นแต่วันเดียวให้ดูเที่ยวมาหากันงดงานพาไปเที่ยวพ่อคนเดียวแม่คนเดียวลูกหลายคนบ่มาไกลสิสอนลูกเฮาแนวใดให้เขาได้แนมเห็นปองตัวอย่างทำบ่ถูกต้องให้

0: อ้าวสองผลงานก่อนล่องก่อนล้ำมีทั้งล้ำลองมีทั้งล้ำเตยนะครับผมจากทีมงานคุณแม่นะครับนางซอยสิบหาฝากไปหาคุณแม่เสริมแม่ล้านเนเด้อน้องนุชเนเด้อนะครับผมพร้อมครับพี่น้องแฟนเพลงรายการทั่วทุกสถานที่แล้วเอ้านะครับไปขอบคุณสำหรับร้านนะครับจารุณีแกดครับร้านจารุณีแกดตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กับห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พนิเกตอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสาขาสาขัน
1: ก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายนะครับผม
0: หมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4ร้าน4สาขาเพื่อนกะจำนายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊ส
1: พร้อมครับถังแก๊สปตท.นะครับเด้อ
0: นะครับสำหรับทั้ง4ร้าน4สาขายินดีให้บริการยินดีต้อนรับสำหรับพี่น้องแฟนเพลงรายการอยากไปอุดหนุนอยากไปสนับสนุนอยากไปซื้ออุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สก็อย่าลืมถังแก๊สปตท.มีวางขายไว้จำหน่ายอยู่ทั้ง4ร้าน4สาขาครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเพิ่นกะโทรไปสั่งจองก่อนก็ได้ไปสอบถามก่อนก็ได้ครับ06ประธานครับ0438118848 0438118848ลักกะ0885730753 0885730753ครับพี่น้องครับ

0: ั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับความม่วนความซึ้งจากรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีคัดสรรมาฝากประท้อนฝากไปหาประธานนนท์ศึกษาแน่เด้อฝากไปหาอาจารย์โยนฝากไปหาทุนก่อนใหญ่น้ำตาลหวานหรือว่าที่เป็นทั้งโยกโกคนงามนะครับผู้เบาเมืองนะผู้หลุบล้อล้อผู้เบาเสนาภูมิผู้หลุบล้อล้อสาวแสงนีออนผู้สวยสวยคนอยู่ในหัวใจของเมืองนะตลอดว่าท่านเพิ่นว่าอ้าวขอบคุณเลยเอาละครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้เวลาท่านได้แล้วนี่โอ้ย12:43แล้วนะครับมื้อนี้เพลงกะนะครับมีแต่เพลงเงาๆนะครับพี่น้องครับก็เลยกินเวลาเนี่ยจักหน่อยอ้าวบ่เป็นหยังนะครับยังได้อยู่แต่เพลงนึงนี่ยังได้อยู่เพลงนึงอยู่นะครับเพราะว่าของคุณแม่มาๆเฮานี่บ่ยาวเพลงนี่บ่ยาวครับดูสินั่นล่ะพระจันทร์สวยเด่นแม่นบ่แม่แม่นเพลงนี่บ่ฮึสุดวันเพ็ญเด่นนาภาเพลงมาย่องตัวนี้คณะมาจังหวะมาย่องตัวตึงเนตดึงตึงตึงเจ๊ตึงเนตดึงเดดดึงเจ๊ตึงเนตดึงเดดดึงเจ๊บ้าเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังได้ไหมได้แต่ว่าตอนนี้ไปขายยาซะก่อนนะครับสำหรับร้านแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการต้องแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้อเพิ่นอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์พี่ละผู้ใดมีโอกาสได้เข้ามากาฬสินธุ์ก็อย่าลืมมาอุดหนุนมาจับใจใจสอยซื้อข้าวต้มไปกินแซ่บๆโอ้ยข้าวต้มก็สิคือกันล่ะไอ้พอเพียงก็สิแม่นอยู่นั่นล่ะว่าข้าวต้มคือกันแต่ว่ามันเพิ่นบ่คือกันนะครับมืออาชีพกับมือสมัครเล่นมันก็แตกต่างกันอยู่ในพี่น้องเนาะนะครับข้าวต้มเทรังอันนี้โอ้ยติดเหงือกก็ติดเป็นเพดานมั้ยติดคอติดเพดานก็มีแต่ว่าของแม่นางข้าวต้มมัดมันสิเป็นข้าวต้มของมืออาชีพส่งไปขายกรุงเทพส่งไปขายสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษหรือว่าที่เป็นระยองชลบุรีแปดริ้วชาเชิงเซาผู้นี้ส่งไปขายกรุงเทพผู้ละผู้ใดสั่งก็ขายส่งให้เบิดนะครับเนาะอ้าวนะครับแม่นางข้าวต้มมัดทุกเช้าตีห้าเป็นต้นไปอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองนะครับแล้วก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสำหรับร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองก็มีวางขายวางจำหน่ายสั่งก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อมื้ออื่นนี่สิขายดีมื้อนี้แหละนะครับมื้อนี้แหละเพราะว่าเขาเจ้าก็ได้สั่งจองมื้อนี้มื้ออื่นตี5ก็สิไปรับเพื่อว่าไปใส่บาตรวันแม่สิได้บ่นี่ผมก็สิได้สั่งคือกันนี่ผมก็สิได้สั่งฝากลุงผมนั่นล่ะเพิ่นไปตลาดก็สิฝากเพื่อเที่ยวมาใส่บาตรวันแม่นี่ล่ะครับพี่น้องครับผมก็ได้ก็สิสั่งนะครับเนาะเอ้าบ่มากก็นำไล่ไหลเลยหันว่าข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดมันแซ่บมันอ่อนมันหนุ่มมันหอมนะครับหวานเพราะปลาแหลมปลาแหลมบ่หวานหลายผู้เป็นเบาหวานก็รับประทานได้นะครับเด้อเอ้า0619540862 0619540862นะครับเด้อสั่งซื้อเบอร์นี่แหละครับโวยบ่มาน้ำลายไหลกลืนน้ำลายจังหน่อยกันอย่าว่าเสียมารยาทเด้อพี่น้องเด้อเอือกบัดนี้ก็มีนะครับเสื้อกล้ามได้บ่นี่ครับผู้ใดอยากใส่เสื้อกล้ามเสื้อใส่สบายๆทั้งหน้าหนาวหน้าฮ้อนหน้าฝนสาบใส่ทนใส่ท่านใส่นานหลายปีเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์บ่ตกเทรนใส่นอนใส่ย้ำนอนก็ได้ใส่ย้ำไปใส่ก็ได้ครับพี่น้องครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ที่ผลิตจากแยกผ่าคอตตอน 100% บ่ทำให้นะครับบ่ทำให้ราคาเครื่องบ่ทำให้รัดเวลาสวมใส่นะครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์อ้าวสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลน์แชทก็ได้นะครับได้0619540862นะครับเด้อรับรองไม่ผิดหวังนะครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพหรือว่าที่ไปซื้อที่ช็อปวังก็เล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีให้บริการยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่มาใส่บริการนะครับตอนนี้เวลาโอ้ย12:46ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับข้าวต้มผู้ใดมาเป็นตาแซ่บเด้อ
0: ข้าวต้มแม่นางครับผม
1: โอ้ยกันช่างมากินขวด1 2ขวดเนาะก็สิบ่ท้องดอกเนาะมัน
0: ครับผมเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆพุ่นล่ะผมสิสั่งไปฝากไปนั่นแซ่บอีหลีท่านประธานแซ่บ
1: อ่าโอ้ยอยากร้องมังแน่เนาะ
0: ครับครับครับนุ่มหอมอร่อย
1: เพลงยังสิเปิดต่อไปนี่นะ
0: เด้อเอาเพลงให้ท่านประธานขอมาเลยครับยังมีเวลาอยู
1: ่ฮ ทางอยากฟังเพลงแม่แม่เกียวแคครับแม
2: ่แม่แม่คุณท่านประธานมีซื้อเพลงบ่
1: แม่ของใครแม่ของ
2: โอ้ได้ได้ได้ได้ของพรศักดิ์ทรงแสงเนาะครับเนาะ
1: คร
2: ับ โอเคได้เลย
1: ได้หมดแม่ก็ได้แม่ก็ตายแต่วันป้ากินนมแม่ก็แค่สองขีดบัดนมพ่อสาวจักมันอุดนมไปแล้วแล้วก็ยิบคนเศร้าคนย่างบวชสุเบื่อถ้ามันไปดอกบัวเอามาไผ่เบิร์ดสุขุทุกคนแม่เตียงมอบเลยนะ
3: คร
1: ับ
3: ผมครับผม
1: ตอนท้ายไปน้ำหนุ่มตาลหวานนะเนาะ
3: ครับผมครับ
1: ตาไม่โอ้แม่นางน้ำเลือดก็ขึ้นสีแล้วยิ่งเที่ยวดำหน้า
2: แล้วแล้วอยู่ครับแล้วอยู่มือนี
1: ่พี่น้องมาซอยไรแม่
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ครับหน้าไม่ก็รอเด้อชุดไอ้ไอ้เสียแดงเด้อ
2: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
1: ครับหน้าไม่รอ
2: คร
1: ับ
2: ผมขอบคุณครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอ้าวนะครับผม
3: ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลแม่ก็อยู่นี่ล่ะแม่นั่งเฮ็ดดอกไม้อยู่แม่นั่งฟังอยู
2: ่ครับผม
4: จ้าจ้าเอาเพลงแม่นะมันนู่นศึกษาเด้อ
2: โอเคครับผมครับ
4: จ้าแม่มอบให้แม่นั่งในเด้อ
2: ครับผมครับได้ครับผม
4: น้องหมดดอกแก้วน้ำแน่เด้อดอกรักเด้อน้ำตาลหวานน้ำแน่
2: คร
4: ับ
2: ผม
4: จ้าแม่เสียร้ายน้ำแน่เด
2: ้อ
4: แม่เทียงน้ำแน่แม่หน่อยน้ำแน่แม่เรียนน้ำแน่
2: คร
4: ับ
2: ผมครับผมครับ
4: แม่สำรานบ้านน้องยิโร่น้ำแน่เด้อ
2: ครับผม
4: อริวัตตะน้ำแน่เด้อ
2: โอเคครับ
4: ทุกท่านแม่จ้า
2: ครับผมครับ
4: ทุกเจนทุกกายหนูได้ดูเด้อ
2: โอเคครับผม
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับเอ้าคุณแม่มาเตรียมโต

เต้นเต้นเป็นจังไดล่ะครับจังหวะมาย่องของคุณแม่มาม่านะครับเนาะเอานะครับฝากไปเป็นกำลังใจครับสุขุสุขคนก็แล้วกันเด้อพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่มองใดก็แล้วแต่นะขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุนะครับชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับแม่ของใคร

โดนๆจังได้ลําใส่แขนครับได้ยินเสียงแขนแล้วมีแห้งยาวหลดปานได้กินข้าวก็จําคนโดนอีหลีนั่นแหละครับได้ขึ้นบ้านถึงเสียงแขนอยู่ผู้ใดคือใดห้องซอยเด้อโอ้ยป้าเอ๋ยป้าห้องตึงยังคิดถึงบ้านเฮาบ่ดอกล่ะนะ

มาบัดนี้หลายหลายปีในซอยปันมาซอยปันสั่นตัวละขึ้นก่อนหนึ่งล่ำอีกก่อนหนึ่งจากอีสานถิ่นเขาเนาะถิ่นเขาอยากถามข่าวถึงคนไก่แดละน้องเป็นจังไรอยู่เมืองกรุงบ้านหงเครื่องเนาะท่าคุณ

เมื่อยามบ้านแม่จักข่าวบ่อยพ่อแม่น้องเพิ่นมีหน้าแม่นผ่องใสบ่มีเงินให้พ่อแม่ก็ได้ขายข้าวใหม่แม่ยังเหลือตายหรืองานหลายแท้บ่ล่ะบ่พ่อล่ะได้จักวางแน่บ่ลาหยุดพี่ละครั้ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: โพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตร

0: ั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

มาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475โซเล่หัวโตสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222โซเล่เงินฉีดเข้ากระเขียวไว้ฉีดพักกระเขียวท่านใจฉีดพืชให้กระเขียวโดนเร่งดอกเร่งผลเขียวโดนเขียวทนเขียวไว้ปลอดภัยไร่สารตกค้างผลผลิตก็เพิ่มใส่แล้วดี
2: มาใช้ได้ประมาณสัก3วันนี้เนาะใบเขาก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปจากที่แดงที่นั่นมันก็จะเขียวขึ้นมาแตกช่อออกรวงขึ้นมาก็ลองไปใช้ดูนะคะคือว่าแม่นี่ใช้แล้วชอบมากติดใจ
3: เขียวเร็ว2มือเขียวคือหวายหลีฟังวิทยุแล้วแม่เอาซ่อมเบิ่ง2มือมันต้องเขียวไปแข็งเขียวเขียวดำซ้ำเลยละใบมันนี่พร้อมพี่น้องก็เบิ่งฟังผมบอกว่าใส่ซะบ่เป็นผีเป็นไผดอก
1: ผู้ใดใส่แล้วก็พากันเงินโซเล่เงินโซเล่เงินสนใจโทร0916840475

0: ยู่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่ครับ2ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณบ่าย2โมงฮอด4โมงแรงโดยประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆครับทุกมื้อครับทั้งคืนดีๆตรงนี้กับรายการเกษตรมิตรภาพครับขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณอีพอยแม่ขอบคุณพี่น้องทุกบอนทุกมองทุกแกกันแล้วกันนะครับที่รับฟังรายการเกษตรมิตรภาพที่ได้ถามข่าวสารสาระต่างๆเกี่ยวกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนถามข่าวข้าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์กินแล้วเป็นยังไงน้อบ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดวานใส่ไฮใส่หน้ามันเป็นยังไงขอบคุณหลายๆนะครับที่สื่อสารมาสอบถามรายละเอียดต่างๆยินดีให้ความรู้ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับสำหรับอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรที่กำลังอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนนะครับกำลังกลมๆเงยๆเอาหลังสู่ฟ้าเอาหน้าสู่ดินกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทงอยู่ทายอยู่ไฮอยู่หน้าหรือว่าผู้ใดที่อยู่เฮือนอยู่ซ่านเฝ้าลูกเฝ้าหลานเฝ้าสมบัติพัฒสถานเป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆท่านนะครับพอค้าแม่ขายมือนี่คอยค้าขายร่ำรวยสุภูสุคนก็แล้วกันนะครับให้ซื้อง่ายขายคล่องขายดิบขายดีขายดีปานเทน้ำเททาให้ขายได้เงินหลายๆให้เหลือกินเหลือใส่เหลือไว้เก็บเยอะๆให้เบิดหนี้เบิดสินสุภูสุคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับสำหรับท่านใดที่ใส่ยวดย่านพระนากำลังเดินทางไปมาหาสู่กันเดินทางไปหันมานี่ไปเฮ็ดธุระทุล่างป้าปังไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานส่งเขาส่งของไปหาญาติพี่น้องนะครับเดินทางบนท้องถนนก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพสู่ผู้สุคนถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเกษตรมิตรภาพครับขอบคุณอีพอคำไขขันโอล่านนะครับอีพอคำไขขันโอล่านที่กำลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับฟังอยู่ทางบ้านหัวขวตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอีพอสั่งยาบำรุงร่างกายเสื่อมถี่มาบ่าวเอกโซเลเอามาอีพอยักแพ็กในเป็นยังเพิ่นว่าเขาเป็นยังไรอีพอคือสิได้กินเสื่อมถี่แบบว้ายมันกินเขาบ่แสบนอนบ่รับนี่แหละระวังเด้อคุณพ่อคำไข กินแล้วบ่ได้ซื้อเลขน้ำบ้านน้ำเมืองเขาเด้รับดีขนาดนะครับรับลึกรับนานรับสนิทกินเขาแสบนอนรับดีครับอาการเมื่อยมอยสอยแหลมบ่ซวงบ่ซางเป็นทรงลงเส้งเหลงรับรองว่ากินเข้าไปแล้วกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระช่วยกระชับกระเช้งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเสริมดีลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยปวดหันปวดนี่ปวดแข้งปวดขานะครับนักกระตนกระตัวว่าแม่นเอาก้อนหินทับไว้ลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยโอ้ยหนอมันลำบากมาทรมานแต่เบาเอกทุกครั้งที่มีอาการครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเสริมทีนะครับยาบำรุงร่างกายเสริมทีกินแล้วสิเป็นยังไงวะตีมันต้องร่องอีพอยแม่มันต้องร่องนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ริมร่องมึงนะครับอย่าเฝ้ามันใหญ่จนกว่าสิได้หาสื่อไปกินหาสื่อไปทานเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเสริมทีนะครับเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงร่างกายบำรุงกำลังนะครับแก้อาการปวดเมื่อยสิได้อีพอยแม่นะครับอย่าปล่อยให้เรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นกับเจ้าของนะครับอยากเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพบ่อยากเป็นปัญหาของบุตรหลานบ่อยากเป็นปัญหาของผู้ที่อยู่ข้างๆผู้ที่อยู่ใกล้อยู่นำนะครับหามาเบิ่งแย่งเจ้าของอีพอยแม่แนวใดมันบ่ดีก็หามาเติมหามาเติมหามาเฮ็ดให้มันเต็มนะครับร่างกายคนเฮาใส่มาตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่โอ้ยมันก็ไปตามอายุไขแล้วเนาะเท่าโอมากกล้ามเนื้อก็เริ่มอ่อนแรงส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มเสื่อมเริ่มซึกหรอซะเด้บ่ต่างกับเครื่องยนต์ที่พลอยแม่ใส่มางานมาลนโดนมันก็มีการซึกหรอเป็นเรื่องธรรมดานะครับป้องกันไว้ดีก็แก้ไขครับป้องกันไว้ดีก็แก้ไขคันแก่บ่ทันแล้วมันสิแย่ไปหาหมอแต่ละเทื่อแต่ละที่เบิดหลายหมื่นหลายแสนนะครับเงินบ่มีหายิบยืมมาย้อนอยากซวงย้อนอยากเศร้าหมอว่าเท่าใดก็ได้หามาจ่ายหมอว่าเท่าใดก็ได้หามาเสียอย่าให้เรื่องราวต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นกับอีพอยแม่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่รับฟังรายการเกษตรมิตรภาพอยู่ในขณะนี้นะครับ หามากินหามาทานเมืองครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีอีพออีเมย์บอกท่านอยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับลองเบิ่งกับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับถ้าดินอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนบ่มีขี้ทักแทบปลูกหยังลงไปก็สิตายแหล่บ่ตายแหล่เป็นกระล่องกระแล่งต้นพืชแค่แกนใบเหลืองใบยิ้งใบงอโอ้ปัญหาสารพัดสารเพแต่ละปีแต่ละฤดูกาลใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วนี่ที่พ่อยแม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่านะครับดินล้วนซุ้ยปลูกยังก็งามได้บาดคันดินดีใส่หน้าเขาองสิที่เอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวหุ่นได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดาสำหรับอะมิโนฮิวมิงเมนโซเลพัดใส่ใดก็พืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาล่ำกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบ่บักพริกแก้วมังกรใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่พืชที่ปลูกอยู่ในดินใส่ได้เบิดนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงเมนโซเลพัดนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับผสมแล้วบ่เปื่อยติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำยางแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนะครับให้ผสมในอัตราส่วน2ต่อ1ครับให้ผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับ2กระสอบต่อ1กระสอบนำอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดมา2กระสอบครับนำอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดมา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันเอามาบวกกันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสิเป็นสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้ที่อีพ่อไอเมียพากันชื่นชอบนั่นล่ะนะครับที่เหลืออยู่จากฤดูกาลที่แล้วที่เหลืออยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะที่ไปเส้นกองทุนมาที่ไปเส้นร้านปุ๋ยมาเอามา1กระสอบครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ถึง5ไร่เลยทีเดียวนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดราคาหลักร้อยหลักพันนึงได้อีพ่อยแม่แต่ว่าคุณภาพนี่หลักหมื่นหลักแสนผลบ่ธรรมดานะครับถ้าอยากให้ดีครับถ้าอยากให้ดีนะครับปุ๋ยเคมีที่นํามาผสมปุ๋ยเคมีที่นํามาใส่ต้องปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876ครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876แกกระสอบออกมาเอ้ยพ่อยเมียหลายอมายว่ามันกับแกนะครับมีหลายเม็ดหลายสีหลายพลังนะครับแต่ละเม็ดแต่ละสีเฮ็ดหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับในกระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับบ่มีส่วนผสมของอิฐหินดินปูนทรายนะครับบ่มีส่วนผสมของอิฐหินดินปูนทรายผลมากับเม็ดปุ๋ยบ่ได้เอาขี้ดินเหนียวบ่ได้เอาขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนได้พ่อยเมียเป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดครับเนี่ยเอามาเลยอีพ่อยแม่1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัด2กระสอบครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับผมบ่าวเอกโซเลเอื้อนปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบใส่แล้วนี่ที่อีพ่อยแม่เอ้ยพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันยางไก่ให้ไก่หน้าซาแขนผมเบาเอกโซเลไงลังทวนตัวบ่ธรรมดาเนี่ยอย่าเฝ้าป้ายเบาเอกโซเลมาให้เว้าน้ำแน่ให้ใครได้เว้าให้พี่น้องเกษตรกรเพิ่นฟังคักๆเนี่ยนะเพิ่นว่าผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เสื้อผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้ใส่นี่แม่อยากเว้าอยากเว้าจัดไปอีพ่อยแม่นะครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับของเอกโซเลใส่แล้วนี่ที่ใส่หน้าเขานี่ไว้แต่กี่เคยได้เขาไล่นึงนั่นหา600กิโลก็ว่าจะของเกงก็ว่าจะของคักเลยเด้หลังจากใส่ชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนี่เรื่อยเขาไล่นึงได้เป็นตันพี่น้องเขาไล่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดาเด้เม็ดเขามีแต่เม็ดใหญ่ๆมีแต่เม็ดตรงๆบ่มีเม็ดรีบเม็ดฟอนะครับออกเป็นพุ่มเป็นพวงห่วงดกห่วงใหญ่ห่วงยาวนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบว่ามันสิดีคือผมเบาเอกโซเลว่าบ่ มันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่สําหรับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบครับผม
1: เหนือกว่าคําบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล้มโตล้มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043840122อีกเท่นึงครับพี่น้อง043840122

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็พ้อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุดใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก่าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้า
0: ซื้อเลนให้บ้านเลื่อนไว้ไหนแม
1: ่
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ
1: ่ก็เฮ็ดเองแหละจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยโอ้เฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาเบิ่งตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่ว่าหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: จ้ะตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ว่าต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันไม่เป็นแบบนี้เด้มันว่าเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่ขอมันบ่ขอไงแม่เ
1: มียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบทั้งสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ําสู่อันสู่แนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้เพิ่นยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานนั้นช่วงนี้พัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่แถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นบ่
1: แม่นๆๆเขาเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดแล้วแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคนี้ยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ่
1: แม่น
0: บ้านนี้ถามแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบ่นบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกป้อนแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาว่าเฒ่าป่านนี่ว่าถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบเป
0: ็นเกิดมาโดนเฒ่าปานนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าแต่พ่อให้ว่ามันนี่ว่ายังได้จะดิใส่โซ่เลยตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซ่เลยพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเล่นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมัน
1: บ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม
1: ่ถือใจคักก็ยังว่าที่นี่ที่เราพื้นผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยนี่ประทับใจแห้งกับโซเลพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโคกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซเลพัดอย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเว้าไปนําหัวไปนําดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาอายุปานนี่จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เคยใส่มาใส่เด้อโซเลพัดที่มันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่นเกิดได้ไงมาเฮาก็พ่อเพิ่นมาแล้วดินเป็นยังไงอีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวให้เนี่ยมาดําไปข้าวเด
0: ีย
1: วสิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่นมา
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: บ่เข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: ใช่ตลอดไปนั่นล่ะบ่อื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใหญ่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่ดอก
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขางหนึ่งวันนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนต์มือตายตีปลากันพูด
1: แล้ว
0: แ
1: ม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จังพ่อๆครับผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เออมันดีครับ

0: าระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนขาดจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

0: 身体，牙บำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆงงงงมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดพลุกไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่า

จันไห้ครับกับงานเพลงนี้นะครับทรงไทยรายการเกษตรมิตรภาพสำหรับมื้อนี้นะครับมีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าสำหรับผมเอกสุเลขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: เซนทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
1: งงงงมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิ

0: ปอร์สังขพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

านแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

พิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

มีปัญหามาถามมีผู้ใดตอบใดแน่ก็คือว่ามีห้องพักติดกันอยู่ว่าซั่นเถาะห้องนึงนั้นมีผู้สาวพักอาศัยอยู่ผู้เดียวว่าซั่นเถาะส่วนอีกห้องนึงอยู่ติดกันมีผัวเมียพักอาศัยอยู่มีอยู่คืนนึงห้องผู้สาวที่นอนอยู่ผู้เดียวนี่ได้ยินเสียงอึกอักอึกอักอยู่แล้วก็มีเสียงผู้ชายเว้าขึ้นฟังเสียงแล้วลักษณะคือสิแม่นโจรนะนะย้อนได้ยินเสียงเว้าว่าเงียบๆห้ามส่งเสียงพะนะคันส่งเสียงสิฆ่าให้ตายพะนะสองผัวเมียก็เอียงหูฟังว่าโดนเติบประมาณ5หรือ6นาทีนี่ล่ะก็ได้ยินเสียงผู้สาวเว้าขึ้นว่าอันขอข้างได้บ่พะนะเฮ้ๆๆๆๆไผตอบได้ว่ามีหยังเกิดขึ้น

0: านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
1: มาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซบนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: พูดถึงเรื่องสักไล่นี่สมัยก่อนสิเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงสิบ่สักกันเลยว่าซั่นเถาะแต่ว่าตกมาสมัยนี้สักกันเบิดบ่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหากบ่มีเครื่องร่างของขลังอีหยังดอกล่ะว่าสักงามๆน่ะนะแต่ว่าก็ออกเป็ดเปรี้ยวๆดอกว่าผู้หญิงที่สักสมัยนี้ก็ได้คันผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีก็บ่สักกันดอกมีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นมักสักหลายและเพิ่นก็สิเป็นคนหัวสูงแน่จักหน่อยเด้หัวการเมืองแน่จักหน่อยเพิ่นก็สักรูปประธานาธิบดีอเมริกากับรัสเซียไว้หน้าท้องเจ้าของคู่กันน่ะนะฟังไซเบอร์ทั้งสายเป็นรูปประธานาธิบดีโอบามาฟังขัวนี่เป็นประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเวลาอยู่ในสังคมผู้หญิงนํากันเพิ่นก็สิอ้างกันอยู่เรื่อยว่าจะถอดส้มผู้หญิงนั่นมื้อนึงเพิ่นก็เอามาอ้างหมู่ซะแล้วโตว่าคือบ่เฮ้ยพะนะหมู่ก็ถามว่าลูกผู้ใดว่าซั่นว่าเอาตัวเบิ่งว่าออกติคนซ้ายนี่โอบามาคนขวาเนี่ยปูตินพะนะหมู่ก็บอกว่าโอ้ยฮอดบ่คือเบิ่งบ่ออกว่าเป็นไผป้าโทสร้างสักอันดับ1เลยเด้นี่เพิ่นบ่พอใจหมู่ว่าซั่นถะหมู่ก็บอกว่าเบิ่งจังไดก็บ่คือแหมสิให้ว่าจังไดสั่นพะนะเห็นหมู่ว่าจังสั่นเพิ่นก็บ่พอใจแล้วก็เฝ้าแล่นไปอาบน้ำเพื่อสิออกไปหาสร้างสักไล่ว่าจังฮะแต่ว่าคนละคนว่าพอดีมื้อนั้นว่างงานว่าสร้างผู้นั้นกลึ้มๆจักหน่อยก็เมาเติบละว่าพอฮู้ว่าเจ้าของบ่ไหวเพิ่นก็กลับมาล้านเจ้าของซะแล้วกำลังสิงีบนอนสาวนั่นก็ย่างมาฮอดพอดีด้วยความที่โมโหเพิ่นน่ะอาบน้ำแล้วก็นุ่งกระโปรงเลยบ่ได้นุ่งกางเกงในมานำว่าจันเถาะพอมาหอดสางปุ๊บเพิ่นก็ฮือกระโปรงขึ้นอาจารย์เบิ่งให้แน่ดูอาจารย์ฮู้บ่ว่าผู้ใดว่าซั่นแนวคนเมาเนาะเมาเติบว่าจันเถาะเอียงซ้ายเอียงขวามือหนีตาไปนำบักซ้ายก็บักขวาบ่ฮู้ว่าเป็นผู้ใดว่าแต่ว่าบักยุกกลางที่เข้าดกดกเงี้ยเงี้ยนี่บินแล้วเด่นแน่นอนฮะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าสะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายขึ้น รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเปลงกลางเข้ามา043840122ร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทิศนั่นแกไปตลาดสิไปหาซื้อของใส่ในจักน้อยวะสันเถาะบ้านนี้ผู้เมียเพิ่นนี่ล่องเท่าแกขาดก็เลยบอกให้ทิศนั่นนี่ซื้อมาให้น้ำแน่เพราะว่าเนี่ยมือแรงนี่มักสิใส่ล่องเท่าไปออกกำลังกายเด้เมียเพิ่นบ้านนี้ย่างเข้าไปร้านขายล่องเท่าเพิ่นบัดบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์หยังวะสันเถาะเพิ่นก็แก้ๆกังๆอยู่มีพนักงานขายยางมาถามอันอยากได้แบบใดเบอร์ใดคะว่าสันโอ้ยบ่ฮู้ว่าเบอร์เท่าใดลืมถามมาจักสิเฮ็ดจังได๋พนักงานขายก็เลยบอกว่าคันสันเอาจังซี่ซะใหญ่กว่าหนูหรือว่าน้อยกว่าหนูคะลองคำเบิ่งตีนหนูได้บ่คะแล้วหนูสิบอกว่าเบอร์ใดลองเปรียบเทียบกันเบิ่งแกก็ลองคำเบิ่งคำอยู่จะข้าวก็บอกว่าเออนี่ละเบอร์นี่ละประมาณนี่ละว่าสันว่าพนักงานขายก็เลยเลือกเบอร์มาให้แล้วก็เลยถามว่าสิเอาหยังอีกบ่คะแกก็บอกว่าเอออยากซื้อกางเกงในน้ำแหมแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาเบอร์ใดคะนะ อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง เป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุไส้งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องมูนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีคนแคะคูหูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวอะเฉพาะเพิ่นก็ไปเที่ยวเบื่อละในตะวันแดงเบื่อละเพราะลาดเลิกเนาะเพิ่นก็ออบเด็กไปซะแล้วตามภาษาคนนมละวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างวะเฉพาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนวะก็ไปเปิดรีสอร์ทยุติดการห้องติดกันวะเฉพาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู้เนียงจังไดกับบ่ลุกปอกจังไดกับบ่ตื่นมัดคืนจนว่าย่อมซื่อๆพ่อหูว่าจะของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาว่าฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยปัดคืนหมอนั่นก็ได้เพิ่นก็อ่อนซ่อนหมู่นะเทกหัวเจ้าของปอกโลดบ่มีปัญญาว่าซั่นว่าอิจฉาหมู่ในใจว่าพอตื่นเนี่ยเมื่อเช้ามาพ่อนากันเพิ่นก็ถามกันเนาะหมอหนึ่งถามเป็นจังไดเฮ้ยแจ่มบ่ฮะนะหมอนี่ก็ตอบว่าโอ้ยมันสิจอกสิแจ่มมาตะสายทุกอย่างได้บัดบัดสิเอาซะแท้แต่บ่สู่ฮะนะใครอยู่ดอกตอเอิบอับเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยสำนันบ่เป็นตาขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าสั้นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาล่ะมันว่า1 2 3สู้1 2 3สู้นะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อ ถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
2: มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกลีดบอสะดุดมีดต้นบอส้มนายางบอตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกลีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีหญิงสาวอยู่ผู้หนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห่งว่าซั่นเถาะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านคิดอยากมีคู่เฮ็ดจังไดก็บ่ได้จักเที่ยเพิ่นก็เลยลงประกาศทางเฟซบุ๊กว่าต้องการมีคู่ว่าซั่นเถาะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่น้ำกันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่นะข้อที่3ข้อนี้สำคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงข้อประตูหน้าห้องเป้าเป้าเป้าสนั่นวันไหวเลยว่าสันฮะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีอย่างให้ซอยบ่คะคณะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศนั่นละคณะในใจแล้วก็นึกสมเพชว่าเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังใดพะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีว่าและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด้วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องโยเป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด้วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่3เด้เจ้ามีบ่ต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด้วนขาด้วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหววังหันผมเอาอีหยังเคาะพนาแฮ่ๆๆๆๆข้อที่4
1: ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปถ้าย้อยถ้าย้อยว่ากันไปหัวเติงหัวเติงกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้จังใดกับเป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิเบอร์ซอมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง เอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0438401222ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผู้ผัวเป็นทหารต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่2ปีเต็มๆบ่ได้เมื่อบ้านจักเถียปล่อยให้เมียอยู่บ้านผู้เดียวอดอยากปากแห้งหลังจากที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เกิดปะทะกับผู้ร้ายเข้าโรงพยาบาลพักรักษาตัวอีกปีหนึ่งหลังจากที่พักรักษาตัวแล้วทางการเพิ่นก็อนุญาตให้กลับบ้านพอกลับมาฮอดเฮียนเห็นหน้าเมียแล้วก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดากะจากันไปตั้งว่า 2-3 ปีเนาะพอกลับมาฮอดเฮียนเพิ่นก็เฝ้าเข้าไปห้องนอนซะแล้วก็สังเกตว่าเห็นใครว่างอยู่ทั้งหัวเตียง3หน่วยพร้อมกับเงินสดอีก 300,000 ด้วยความสงสัยเพิ่นก็เลย

0: บ่เป็นหยังดอกก็เจ้าของบ่มีเวลาให้เมียเนาะแต่ก็สงสัยเงิน 300,000 ก็เลยถามเมียว่าแล้วเงิน 300,000 นี่เด้ได้มาจังไดพะนะผู้เมียก็เลยตอบว่าก็ได้มาจากที่หนูเอาไข่ไปขายนั่นแล้วพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซฟบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปเฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

ธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจพอสมควรถือว่าเป็นอาชีพเสริมบ่าวสิทนสิเอามาแนะนำให้พี่น้องไปทำมาหากินกันนั่นก็คือธุรกิจการถอนผมงอกสำหรับข้อดีของธุรกิจนี้ 1. บ่ต้องขออนุญาตจดทะเบียน 2. บ่ต้องเสียภาษีบ่ว่าสิในลักษณะนิติบุคคลหรือว่าในรูปแบบของบริษัท 3. บ่ต้องเสียค่าใส่ใจในการโปรโมทหรือว่าโฆษณาแค่แจกนามบัตรซื้อก็ได้สำหรับคุณสมบัติของคนที่สิเฮ็ดธุรกิจนี้ 1. ต้องเป็นคนอึดเบียก 2. ต้องเป็นคนเว้าพื้นคนเก่งเพราะว่าลูกค้าส่วนมากมักเว้าพื้นคน 3. ต้องเป็นคนสมแจ 4. ต้องเป็นคนที่มีนิสัยนกส

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
4: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบสามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งซิสเต็มคลีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิษฐาแก้วสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
8: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า73%เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกิน30%เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
10: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะคะว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนละครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7 วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
11: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดยอดพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง300บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือทรงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งานสองทางและมีความทันสมัยทั้งนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ดจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
16: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับอีกหนึ่งท่านนะคะต้องบอกว่าเราสามารถเรียกเขาได้ว่าเป็นศิลปินเพราะว่าเขาเป็นลูกของศิลปินนะคะแต่ว่ามากกว่านั้นนะคือว่าเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ค่ะและที่สำคัญวันนี้นะคะโยจะพูดคุยกับน้องมิ่งค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ่งขวัญนะคะ
3: สวัสดีครับสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับมิ่งขวัญนามสกุลทิพทองคุณไหมคะทิพทองเนี่ยค่ะนะคะเป็นลูกชายของพี่ทรงเดชทิพทองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมิ่งเขาไม่ได้แบบว่าเป็นธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้เขาแบบเป็นอาร์ติสต์นะคะเป็นฟอโตกราฟีคือจะบอกว่าน้องมิ่งเนี่ยนะคะเห็นโยจริงๆแล้วโยเนี่ยเห็นมิ่งมาตั้งแต่เมื่อ12ปีก่อนเนี่ยตั้งแต่มิ่งเด็กๆอยู่เลยยังไม่แอบดูพี่โยตอนสัมภาษณ์คุณพ่ออยู่เลยแล้ว
4: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

วันนี้คุณสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจาก Grammy Gold ที่คุณชอบอย่างจุใจก่อนใครได้ที่ช่อง Fan TV ทางกล่อง GMM Sand Cable TV ไทยทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMM Channel เพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้ฟรีผ่าน iTunes และ Google Play

บายอรไทยชุดพิเศษภาษารักจากดอกหญ้าชุดที่2วันนี้ในรูปแบบซีดีวีซีดีและดีวีดีมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้าน Imagine ร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้า
2: สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
4: นายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปสิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้าง

0: ชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนณ ImpactExhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนิตอัคคระวาลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจัดส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
3: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือการทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
2: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPSที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
4: นายประกรณ์นิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท.โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช. ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกร
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับสวัสดีวันแม่และแม่แม่ทุกท่านนะครับวันแม่ใกล้สิฮอดแล้วล่ะมื้ออื่นก็ฮอดแล้วเนาะนะครับแม่นบ่แม่นเอ้ยมื้อนี้จังได๋คู่คู่กะขะเนาะนะครับสวัสดีสุขสู่ทุกคนสวัสดีคุณละเอียดลึกล้นพี่น้องทางห้วยแก้วห้วยสำราญนะคุณพุทธพี่น้องทางบุระดอนไว้นะครับกัมมราชใสคุณอ่อนจากทางพ้นท้องสวัสดีดีเกียรติสุดหล่อดูยุจ้าว่าสันแล้วก็พี่น้องใต้บ้านเขมนะครับเจตทุกตาคุณบุญจันทร์ลองคำขอเพียงแม่ในเปิดรายการเปิดให้เด้อครับเป็นเทศกาลวันแม่นะครับพอกันยาวๆเพื่อเก่าเนาะจันทร์ฮอดสุกเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับประมาณ2ทุ่ม20นี่แหละนะครับโดยประมาณเนาะจนมาฮอดพุละ3ทุ่มเคิงนะครับ1ชั่วโมงโดยประมาณต่อจากนี้ไปเนาะพี่น้องก็จะได้พอกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนฟังขอบกฎหมายนะครับรุ่นล้วนฟังเพลงให้5หน้าไม้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเข้านะครับสบู่สุนภัยแท้ระฆังทองระฆังหยกเขามีเพียง3สูตรเท่านั้นนะครับก็มีสูตรมะละกอสูตรนมแพะและก็สูตรมะขาม3สูตรจะเกินเด้อช่วงนี้เพราะว่ามันขาดตลาดนะครับเพลงอย่างไรนี่ฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผม
1: ไปเที่ยวกับมวนกันว่านะ
0: เอาเที่ยวกับมวนที่เป็นนางไห่อยู่สังไหน
1: เดี๋ยวว่าไรใหญ่เลยใหญ่เนาะไปเช็คคันคอนพนม
0: ไปบึงนครพนมน้ำบ่
1: ใช่ไร
0: ใช่ไร
1: ตะมวนแท้
0: ตะมวนตาตะมวนตา
1: เนี่ยขอข้างเที่ยงเลยเด้อทำบาปบ่ลงเลยเด้อทำบาปบ่ลงจ้ามาเบิกไส้บุญจันเลยเด้อ
0: เอาเสียงกระทำกับงานกาศาสตร์วันนี
1: ้บุญจันเรามีสองซื้อซื้อนั่งกับจิ้มโป้งลูกไส้ลาคอยนั่นนะจ้าเนี่ยเที่ยงลูกตักเลยเด้อเนี่ยท้องลอยเสียไรยาเปื่อนมามาเด้อป่าเสริมป่าเรียนเด้อป่าลาดเด้อยาเด้อน้อยเม็ดหัวเด้อแม่บุญข้าวกับแม่เขี้ยนทองแม่ปุ้นแก้ววันป่าใสเด้อแม่ที่เนี่ยปีทองการสองพันสี่คู่ตูดเด้อหน้าไม่หล่อๆเด้อคุณนายคนสวยอีกเด้อสวัสดีจ้า
0: และเฮ็ดเป็นสวนกันวุ่นวั่นวุ่นวั่นอยู่เนาะโอ้ยอ่อนซ่อนก็บ่ปิดวิทยุตะเกินนะมันก็ได้สวนกันได้ฟังบ่รู้เรื่องก็เลยบ่เว้านําเลยซั่นแล้ว
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: มาไม่เที่ยงขอฟังเพลงแม่เด้อจ้า
0: เพลงหยังล่ะจ้า
1: สบู่ไม่เที่ยงก็ได้รับแล้วเด้อจ้า
0: เอาขอฟังเพลงสบู่ไม่เที่ยงก็ได้รับแล้วซื้อเพลงว่าดัน
1: ซื้อของซื้อวัวบอกเราจะซื้อซื้อเพลงนั่นเปล่าสาวไล่อ้อยคอยลากเด้อกินตะลาร้องเด้อจ้า
0: ครับนะกินตะลาไล่อ้อย
1: อ
0: ัน
1: ไม่เที่ยงได้รับสบู่ไม่เที่ยงก็เล่นแกงรายการจะหาวาวได้วาว
0: ครับ
1: แม่เทียงขอหมอบเด้อ
0: เออ
1: แม่เทียงอันว่าแฟนอันลูกก็แก้วมอตะวันแม่พันเดชมาพันทองน้องหลังลึกนะจ้า
0: จ้าจ้า
1: ฟ้าจะลายแม่สองพันเตียแม่มะมาอันไอ้แม่น้อยสีฐานแม่ตะวัน
0: ครับผม
1: อาสาตาสินนินนั่นดำแม่เสริมแม่แกสอนมาตานมาล้านนะวาเด้อ
0: ใส่ของเก่า
1: ของเก่าล่ะจ้าเนี่ยเสริมแล้วบอกว่าท่านจะนอนวัดกันจะดอกว่าฟังกี่ดอกจ้า
0: จังสิฟังมาฟังล่ะเขาเปิดเทียบแต่เป็นบาโต้อยู่ผู้เดียวไปใส่ล่ะเอาไปใส่ไปใส่ก็ไม่ได้ยินเนาะมีซีรีไว้แม่เที่ยงแม่เที่ยงแม่เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงบ่ได้ยินเด้อครับเด้อเ นะครับเสียงแล้วบอกอยู่เดียวจ้อยๆในผู้ป่านนี่บ่ได้ยินเด้อขอร้องหลายๆขอร้องขอร้องนะครับอืมเอาเดี๋ยวมาฟังงั้นเพียงอันนั้นสักเกินอันบ้าวอย่างแบบบ้าบุญจันทร์ขอเพียงทดเวลาบาดเจ็บแม่มอบให้แม่ดอกแก้วนะครับแม่ติ๋มจากต้นน้องค่ําครับอย่างอ่านแปลมากกว่างงสวัสดีสาวหนองน้องด้วยนะจ๊ะนะครับกลับงั้นเพียงนี้กันแล้วกันเนาะงั้นเพียงเอียงกันนี่ก้อมลูกนะช่วงนี้เทศกาลวันแม่ต้องฟังเพลงสิเนาะเอาไมค์กันบ่ได้ยิน

0: อ่ะมื้อนี้เทศกาลวันแม่ทุกคนก็พากันหลั่งไหลเข้ามานะครับวันแม่เป็นวันสําคัญจังได๋แน่บางคนก็ว่าเป็นวันที่ควรระลึกถึงแม่กระแวนอยู่นะครับที่จริงๆแล้วนะครับวันแม่เนี่ยนะครับ12เป็นถึงวันที่12สิงหาคมนะครับของทุกๆปีนะครับภายหลังที่การสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24ตุลาคม2568นะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติในเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นะครับให้นะครับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นวันค่ายวันพระราชสมภพของพระพันปีหลวงโดยยังคงเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการคือเก่านะครับเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนตลอดมานะครับส่วนคนเฮากับเหลือแต่ภาษีเฮ็ดหยังเนาะเนาะอันนี้ส่วนราชการก็จะกับมีการถวายพระพรกันฮัลโหลครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันยัง
1: สร้างสินค้าเนี่ยบ้าง
0: สินค้าก็มี
1: ของกล้วยพี่
0: ของกล้วยก็มีหลายอยู่วังหา6อันนี่สิมาเอาก็มาเอาเด้อบ่เอาหมดสิตักกินหมดดิ
1: เฝ้าได้กินหมดได้บ
0: ่กินหมดตัวแซ่ไปรุ่นบ่ได้แล้วนี่มันอยาก
1: เอาจัก2กับปู
0: เอากล้วยผง2
1: สักจานกับกาแฟ2
0: กาแฟ2ยังอีก 1,000 1,000 บาทแล้วนะคะนะมันเฉียวหมดแล้วเหลือยาสีฟันกับยาบ้วนปากเอาบ่น้ำยาบ้วนปากและยาสีฟัน
1: เอายา
0: แล้วก็มี
1: เอาดอกสบู่น่ะเอาใส่ของเหมือนแถมดีกว่า
0: บุ้ยเพิ่นว่า
1: แถมมาเพิ่นเว้าคือเอา8กล้องกับ8กล้องนี่แหละ
0: ก็8มาเนาะติดแอดแลดไปหั่นแล้ว
1: เอา เอา8มาข้างว่าแน่มีแป้งเย็นก็บ่แถมมา
0: บ่มีแป้งเย็นเนาะบ่มี
1: บ่มีสิแป้งเย็น
0: บ่มีแป้งเย็นมาซะใส่มีแต่แป้งพัดหนาตันตัว
1: ว่ามีแป้งเย็นเน
0: า
1: ะ
0: บ่แม่นแป้งเย็น
1: ของคือว่าแถมของคือว่าแถมแม่เสริมอยู่กัน
0: แถมแม่เสริมอยู่ก็เหลืออยู่มันบ่แม่นแป้งเย็นมันเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาของปัญจสีบ่แม่นแป้งบ่ได้เย็นบ่ได้ว่ามันเย็นมันบ่มันมีอยู่แต่มันบ่เย็นบ่แม่นแป้งเย็นได้สิว่าเอาคือว่าบ่เย็นอยากให้มันเย็นแซ่น้ำแข็งเด้อเย็นเย็น
1: เอานั่นแหละเอาน้ำยาแล้วจะเอาอันละจะเอายาสีฟันยาสีฟัน
0: ยาสีฟัน100บาทน้ำยาอีหยังน้ำยาม้วนปากเอาอยู่บ
1: ่เอาอยู
0: ่จักบาทโอ้จักอัน60บาทต่ออัน
1: มันจัก2อัน
0: 2อัน120เป็น 1,220 บาท
1: 1,220
0: แม่น
1: พูดมันบ่ลงตัวคือบ่เอา200ซื้อโดน
0: ท่านบ่เอาดันล่ะกำไรล่ะ20บาทกำไรก็ได้20บาทไงถ้าไม่เอาตัวนี้ก็ไม่มีกำไร
1: เอาน้อยแท้นี่คือเอาน้อยแท้นะ
0: อย่าได้หลายอยู่เอาให้มาเพียงโอนมาได้หลาย
1: อันไปเที่ยวไปเที่ยวมาได้อีหยังมาฝากน้อง
0: จ้ะได้อีหยังได้แต่บุญต้องไปหาทําบุญเนาะทําบุญถาดพนมทําบุญนครพนมไป
1: สิได้มาเป็นก้อนบ่บุญนั่น
0: น่ะได้มาหลายอยู่เหี้ยน้ําทางก็มี
1: แพงหัวแพงน้ําแ
0: น่เหี้ยน้ําทางก็มียาซาซ่ายาอย่างอยู่ลมหัวผุกหัวภาพก็มีไปผู้มาโน่ลมโอ้ยมุกดาหารไปปีนเขาปีนค่ายหุ่น
1: เก่งแท้
0: ปีนไปเลยแหละก็ว่าปีนก็เศร้างาบเศร้าเงยไปแล้วเฟี้ยน้ำหัวน้ำสวนเมืองน่ะ
1: ปีนขึ้นไปแล้วสร้างลงมาได้เนาะ
0: เอ้ยลงง่ายตัวแหลนกุนกุนหัวดวนเลยแล้วลงมาจะลงยากยังยากแต่ตอนขึ้นน่ะตาน
1: ี่ก็ไปปีนเขาปีนขึ้นไปแล้วลงมาบ่ได้จักเดียวทั้งหน้าลงจักเดียวทั้งหลังลงจักโอ้ยเกือบลงบ่ได
0: ้กิ่งลงเลยกิ่งคือกระสอบนึงอุ้งลุกลุกลุก
1: ลงมาก็พอดีแล้วเขา
0: อันละ
1: อันขอเพลงเน้นเบา
0: เพลงอะไรสิ
1: เพลงดาวพระศุกร
0: ์ดาวพระศุกร์เนี่ย
1: ดาวพระศุกร
0: ์ครับ
1: สลัดยาลองเด้อสลัดยาลอง
0: บุ้ยเอาสลัดยากับสลัดยาสลัดยู่ทั้งใดเป็นสลัดยากับมี
1: สลัดยาลอง
0: เ
1: ออรายการขอมอบให้อันแม่น้อยวันแม่ขอกราบแทบตักคุณแม่น้อยอะไรแม่น้อยที่ทานอะไรกับแม่เพียงหวยเพียงอะไรกับแม่มามาอะไรกับแม่พันเอ๋
0: เนี่ยบอกเรื่องแม่น้อยเขาจะกราบตักอยู่นั่นเนี่ยว่าออกทำไม
1: แม่น้อยแม่น้อยนั่งนั่งร้องนั่งร้องจะกราบมองอันกับมองกระเป๋าเงินนั่น
0: คือไรกระเป๋าเงินจกออกมาทำไมรวยลายออกมาทำไม
1: อ
0: ัน
1: นี้คงเล่นไม่ยินจะเสียแม่แก้วจะลูกอยากไปหาอยู่กับไปก็ได้เขาก็ได้ลูกเขาก็ได้เพราะว่าเอาเด็กยิ้มเสียงกันยิ้มเสียงกันดีใจอยากเขาไปหากันดี
0: เ
1: ออคันเขาก็ได้ว่ามีปัญญาเขาไปได
0: ้ไปเบิ่งเปลี่ยนว่ามันไปแล้วไปแล้วคืนอื่นละตี
1: ว่ายังเว้นยังเว้น
0: ตีแล้วนี่ก็ไปแล้วไปยังหน่อยแล้วไปหอดพุ่นละแว่แว่ไปทั้งพุ่นละ
1: ไปเบิ่งแน่ถึงกระเป๋าเงินไว้อยู่
0: เราไปหอดไกลเลยได้ไปถามตามแล้วเพิ่งเบียดแล้วไปหอดเหมือนแล้วไปหอดคืนอื่นไม่แห้งเหรอว่าพื้นแล้วหล่นแล้วไม่อยู่ดอกแล้วขอเพียงแล้วก็ไปทั้งอื่นอืม
1: ว่าไปดอกแล้วว่าไปดอก
0: ว่าไปยังไงจังแล้วไปดีอย่างนี
1: ้กราบตักคุณแม่เสริมน้ำมัน
0: ตื่นไปบุญน่ะก็ได้
1: แม่เสริมนิสัย
0: เป็นนอนอยู่ทั้งไหนบูอ้ออ่อนซ้อนกินเขาแล้วก็ง่ายหลังต่ำง่ายเป็นสันหลัง
1: แม่ทั้งลอยมันล่ะจะกราบงามๆแม่แม่แม่ทั้งหลาย
0: ครับแม่ของใคร
1: เด้อมอบเพลงไหนพ่อแม่ดาวพระศุกร์เด้อ
0: ดาวพระศุกร์เข่าพระเสาแทรก
1: เอาลืมมอบให้เจ้าของตัวนั้นน่ะเพลงนี้
0: ตั้งใดล่ะมันสิบ่กบกินเดียนซะสิโอ้ยอดซ้อน
1: ลืมมอบให้เจ้าของอันมอบพิเศษอันผู้ลังคนนำในเด้อ
0: ผู้ใดล่ะผู้ลังคน
1: เอาผู้ลังคนบอกบอกอย่างนี้มาแต่ว่าจะไปมอบให้เพื่อนชื่อศิลป์นำอยู่รายการ
0: อัน
1: สาวสวยสวยข้างทางอยู่ข้างทางนำเลยเอากระดิ่งมอบให้ไงเด้อ
0: ครับ
1: เอาท่านเอาท
0: ่
1: านท่านได้มอบให้ตั้งแต่คุณแม่คุณแม่ลืมมอบให้คุณบ่แม่ตอนนี้กันดันสาวเสือลายล่ะจ้ะสาวน้องน้ำดินสาวสีทองล่ะจ้ะอันคุณแม่การ
0: ครับ
1: ก็ให้มืดทุกคนทุกคนนั่นล่ะป้าบันเขากีป้าบันเขากี
0: อยู่ใส่ดอกหายไปเป็นเมื่อมาสั่งเสบูล่ะก็หายไป
1: มาทางไหนมาทางไหนให้มืดล่ะพี่น้องทุกคนทุกคนที่เปิดเครื่องรับฟังอย่างปุ๊บจอบฟังเมฟังว่อนฟังจะอูนั่นล่ะไอ้เมื่อทุกคนทุกคนสาวอสมอสแม่สาวผู้ช่วยสาวผ
0: ู้ที่บ้านสาวอสมอพ่อจากอยู่อสแม่เป็นยังไง
1: ไอ้เมื่อทุกคนทุกคนนั่นล่ะเอาเท่าใดก็ละเงินงบว่างันเท่าใดก็
0: ไอ้1,120 บาท
1: ว่าจะได้ไปขุดหาเงินไว้จะได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยหาขุดหาใส
1: ่1,100จะบอก
0: หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท1,220
1: เอาแค่นี้ละจังค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้ยอ่อนซ่อน ไปละไปเอาโอเคอย่างนี้สอนจัดละคร ขอบคุณกันแล้วกันเนาะหลายหม่องหลายบอลนะครับขอเพียงมากอะพูดถึงคำว่าเบื้องเน่พูดถึงไปหันไปหนีเน่ นะครับหลายบ่องหลายบอนมาอยู่บ่เศร้าบางคนก็ได้ฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหลจ้าวันนะ
0: ครับ
2: รับสายในหูรับสายผู้หน่อยเนี่ย
0: เอาก็รับอยู่นี่ว่าใครรับผู้ใดเลยนี่เจ้าบ้านจังสัน
2: สายผู้หน่อยมันเนื้อจ้าเด้อรถการทำเสียชีเสียแล้วจ
0: ้า
2: วันนี้ขอเพ่งแม่เด้อจ้าเด้อแม่ของไม่โพเด้อจ้าแม่ของไม่โพจ้ามอบไปหาไม่น้อยเด้อจ้าเด้อหาไม่เทียงนั่นไม่เด้อไม่ปัดเหนือตั้งแม่แพ้กระชิบนั่นไม่เด้อจ้าเอ็มมาๆนั่นไม่รู้จ้ามองเสือนี่ด้วยจ้าเด้อาพี่ชอบน้ำแม่จ้าหมดจะทุกข์แสนทุกข์สายด้วยจ้าเด้อผู้จอดตั้งกำลังเงียบไปล้างให้คนด้วยจ้าจ้าเก็บเงินมาจ่ายเนาะทุกข์แสนทุกข์สายจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะนะครับว่ากันไปโทษเนี่ยหลับเนี่ยพันว่าเออก็หลับอยู่ก็หลับอยู่ปานนี้ล่ะเอาวันแม่นี่มันมีอย่างแน่เว้าไว้เล่าว่าหันปานนี้วันแม่ปรากฏการช่วงวันแม่เดือนสิงหาคมมันสิมีกบกินตะเว้นเด้บัดนี้กบกินตะเว้นเด้สิมืดเลยดิมันเป็นกบกินเดือนเด้กบกินตะเว้นบัดเขาเอิ้นว่าสุริยุปะราคาเต็มดวงในเกิดขึ้นวันที่12 13สิงหาคมคือแนวผ่าดผ่านนะครับมีผ่านผ่านประเทศใดแน่แนวมันแนวมันผ่าดผ่านกับยี่ประเทศผ่านกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์สเปนส่วนประเทศไทยมองว่าเห็นนะครับประเทศไทยสมมองว่าเห็นนะครับก็คือมันจะเป็นฝนนะครับเป็นฝนดาวตกเพอร์ซีอิสนะครับหรือว่าฝนดาวตกวันแม่นั่นแหละนะครับถึงสิมีสูงสุดคือวันที่12สิงหาคมต่อเนื่องย่างหมดเสาร์วันที่13สิงหาคมปีนี้ล่ะ2569นี่ล่ะนะครับประมาณ50ถึง150ดวงต่อชั่วโมงนะครับเอาชมได้โดยตาเปล่าทั่วไทยหากฟ้าเปิดเด้ออันนี้คือหากฟ้าเปิดคือหมายความว่ากบกินตะเว้นนี่มันเท่ากับกบกินตะเว้นมันสิมืดจังกับเว้นเนาะมันสิมืดจังเว้นมันสิมีอยู่ดอกมันช่วงมันสิเกิดมันสิเกิดเหตุเกิดประมาณมันสิ12 13ของรอบหลายๆปีนะครับแต่บายุศิลป์เกิดเป็นคนบ้านนี่เออเป็นเบาบ้านนี่มีอยู่วันหนึ่งสิมันเกิดประมาณ12 13สิงหาเมื่อปี2500ประมาณ38นี่ล่ะจำได้เป็นย่ามบางเว้นมันสิมืดแดดๆอยู่นี่ล่ะมันสิมืดวึบกลับไปเลยนะครับมันสิมืดกลับไปเลยเขาเอิ้นกบกินตะเว้นซึ่งภาษาดาวเขาเอิ้นมาภาษาวิทยาศาสตร์เขาเอิ้นมาสุริยุปราคาสุริกับสุริยะก็คือพระอาทิตย์กันจันทรุปราคานี่มันก็จะเป็นงานเพ่งแม่เปิดไปเลยเลยจ้าคุณได้รัตนาพลเวียงมากว่าท่านเพ่งแม่เปิดไปวังหันน้องก็ลงเปิดอีพันธิดาอีกใครเพ่งไหมซะ เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์สุริยุปราคาคือพระอาทิตย์เนี่ยมันเกิดนะครับโดยมีพระจันทร์มาบังนะครับประเทศพวกประเทศไอร์แลนด์พวกสเปนเนี่ยนะครับมื้อนี้มันสิมืดไปเลยยามเว้นยังแดดนี่มันมืดตึ๊บเข้าไปเลยเด้พี่น้องได้เปิดไฟพุ่นล่ะนะครับแต่ของเฮาก็สิบ่มีบ่เห็นของเฮาสิเห็นเป็นฝนดาวตกนะครับฝนดาวตกสิเป็นดาวสะเก็ดดาวสะเก็ดดาวโลนลงมานะครับมันสิโดนลงมาลงมาในเขตเอเชียเฮานี่ดาวโลนลงมาประมาณชั่วโมงนึงก็50ถึง150ดวงมันโลนลงมาแต่ก็บ่ถึงพื้นโลกดอกมันขัดสีกับอากาศมันก็สลายไปนะครับช่วงประมาณเที่ยงคืนนี่แหละของวันที่12นะครับจนบ่ฮอดตอนเช้าของวันที่13นะครับมันจะมีวันเฮาเอิ้นดาวตกนะครับนะครับอันสิไปเยี่ยมว่าปีอยู่ขอเพ่งซะก่อนเอ้ยอย่ามีหยังมื้ออื่นบ่อยู่มื้ออื่นสิไปร้อยเอ็ดสิไปหากินอันหยังก็79บาทนั่น สิไปหาหมอน้ำเหลืองสิไปกินนั่นข้าวแกง79 บาทกินได้ทั้งของหวานและกาแฟอะไรไหมอยู่4 แยกทั้งออกว่าปีเนาะคุณได้นี่แหละเพราะฉะนั้นเดียวนะครับมันก็เลยบอกกับพี่รองไปว่าเออบางคนก็ไปตอกต้นมะฮุ่งเจ้าของดิวันที่12 6 ทุ่มฮอดวันที่13นั่งมื้อเช้า6 โมงเช้าบางคนก็ไปตบลูกตบหลานตบคนตบหลานมันเจ้ามันนายได้หล่าดื้อเพิ่นว่าว่าเป็นสัตว์ล่ะนะครับเอากิจการวัดแม่ส่วนทางราชการก็ถวายพระพรกันนะครับแสดงออกควบจรักภักดีอยู่ที่ประการอำเภอทุกอำเภอยังหมดเศร้าก็ทำบุญนะครับเลี้ยงพระตักบาตรนะกะสวยมากอะแต่ละหน่วยงานกะไปบ้างแต่เขาที่บ้างพันพันพุ่มเนาะปุ่นงึมพุ่มทองแต่ว่าเมื่อพันธุ์พันธุ์สวรรคตแล้วก็เปลี่ยนเป็นพ่วงหลีดนะครับเป็นพ่วงหลีดของพระพันธุ์ปีหลวงไปเนาะอันนี้พี่รองกันจริงเห็นแค่เจ้าไปอำเภอสมัครก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทหารตำรวจต่างๆเนี่ยไปเบิดนั่นแหละนะครับส่วนพวกเขาเกิดไปทำบุญที่วัดนะฮะที่สุดนะครับไปทำบุญเพื่อนว่าไปทำบุญไปเฮ็ดสังฆทานไม่ใช่นะครับบางบ้านก็ไปเขาเลี้ยงไปสงถาดสงหยังคือยังนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ารู้อันนี้เป็นสงการอันนี้เป็นยังเป็นน้ำกันเหมือนเพราะการทำบุญทำได้ตลอดทั้งวันเนาะนะครับเอาเดี๋ยวมาฟังกันเพลงนี้สักกันเพลงแม่เปิดไปแล้วเด้อเพลงแม่เปิดไปบ้างหันแหละล่ะฟังเพลงนี้จะเกินโจ๊ะเนาะจังหวะดีๆทำบาปบ่ลงกันนะเป็นจังได๋สิริพรมาซอยศาสตร์จังหวะนี้ก่อน

0: ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่กอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผื่นคันทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสายติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายทำหน้าเด้ง
1: ปลาเฮ็ดให้หน้าเด้งนะครับชมมะละกอสูตรน้ำแผ่แล้วก็มะขามมีอยู่3สูตรน้ำกันในช่วงนี้เนาะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีไอ้สบู่สำหรับล้างหน้าเนาะสบู่สำหรับล้างหน้านะครับกู๊ดถามกู๊ดแปลว่าดีถามแปลว่าเวลาดีนะครับบ่าวยุสินก็ทดลองล้างอยู่ห้องก็ล้างได้2มื้อนะครับอันนี้ล้างหน้าซื้อไม่ได้กินกุหลาบเป็นช่วงทดลองเนาะนะครับปรากฏว่าล้างแล้วมันก็เฮ็ดให้หน้านิ่มขึ้นนะครับหน้านิ่มบ่สากนะครับหอมกินกุหลาบอ่อนๆนะแต่ว่าช่วงนี้เฮากําลังผลิตอยู่แต่ว่าบรรจุสินได้มาใส่อยู่ประมาณ2ก้อนเนาะก็ลองใส่เบิ่งนั่นล่ะนะครับเดี๋ยวคันก็จะผลิตเฮาจังลองซื้อเนาะคันก็จะบ่ผลิตเฮาก็บ่ซื้อแล้วนั่นฮัลโหลครับ

0: แล้วนบ
1: ่ยังบ่ทันได้จบบ่ทันได้นับศพสงครามบ่ทันได้จบแม่นับศพจังได
0: ๋ดึงดึงฝากแกงไอ้อีไอ้แน่บอกมาแน่เดี๋ยวจะ 2,000 ปีแน
1: ่โอ้ย 2,000 ปีเท่านี้เรายากอยู่ยากลําบุญลําหลานเล่า
0: แล้วมันก็เลยเป็นแบบว่าบ่ได้ยินเสียงเราแล้วมันก็เลยลืมไปเลย
1: เอ้แล้วอย่างนั้นหลานหลานเราลูกหลานเราตายพี่น้องเราตายแล้วก็เลยยากอยู่แล้วว่าแล้วก็ยากงานขาวดำนี่ล่ะมันได้ยากอืม
0: นั่นนี่ก็คือการนี่นี่ตอนนี้ก็ยาจะเศร้าคนกิจเศร้าคนก
1: ิ
0: จหม
1: ู่
0: บ้าน
1: เอ้เจ็บไปโหลดเอ้ครับ
0: หาบ้านผ่านไปแล้วอาทิตย์นึง
1: ใช
0: ่มันนี่อยู่มู่10นี่มันนี
1: ่มู่ใดก็สร้างล่ะตายแล้วแม่นมู่เฮา
0: แม่นอยู่มู่เฮาดอกมัน
1: ดังเฮาก็มีหน้าที่ไปร่วมงานเพิ่นนั่นล่ะ
0: ไปช่วยก็มีตั้งแต่ส่งเสียงไปแล้วจะผู้ช่วยแล้ว
1: นี
0: ่อาสาเป็นอตม.เป็นจิตอาสาเป็นผู้ช่วย
1: ครับ
0: กระใส่มันล่ะ
1: ท่านตัว
0: เงินเขามากจ้ะประเทศนี
1: ้ครับผมครับครับ
0: กระสิได้หายของใจกระสิได้ล้อสันดี
1: เออกระทรงมืออื่นมืออื่นวันไหนวันแม่กระสิได้วันที่13หมดละอืม
0: ใช่วันเลิกแม่ไปอีกเนาะ
1: ครับอืมครับผมมือขึ้นนี่ก็พื้นดินจักน้อยเนาะนะครับขากับดินบ่ทอกันเกิ้งกันมันวิดมันเล็กกับวิดน้ําไหลก็เลยตุลุยบึบนึงก็เลยบ่ได้จัดรายการมื้อคืนนี้เนาะนะฮะโรครับ
2: ครับจ้า
1: แม่นหยังเนาะแม่เอ้ยตื่นแล้วติเอาก็หันใจแห้ง
2: ก็คือเพียงแม่จ
1: ้าเพียงหยัง
2: ฟังเพลงเลยค่ะ
1: เอาเพลงเนี้ยเงี้ยยังไง
2: สาวลูกติดค่ะสาวลูกติด
1: สาวลูกติดเตี้ย
2: สาวลูกติดนะคะ
1: เงี้ยอย่างก็ยังติดแล้วเอาอย่างเสร็
2: จมอบเนี่ยค่ะ
1: เอามอบเนี่ยครับ
2: เป็นน้อยค่ะเป็นน้อยแม่มาแม่เสียไรแม่สองคนตีแม่มุกเราขี้โยนค่ะจะขี้โยน
1: เอามอบไปโลด
2: เอ็นเป็นเทียงหวยพึง
1: เขาจะไม่ได้ยินดอกมอบไป
2: เป็นสาวกาศินนะคะ
1: ครับ
2: สินทุกสายค่ะขับรถเปิดกายบนสุขุทุกคนล่ะค่ะ
1: ครับ
2: คอนฟันอยู่นี่ล่ะช่วยเหงื่อเหงื่อหัวหลังฝังฮัลโหลนี่ล่ะค่ะจากกุชินารายกาลสินนะคะ
1: ครับจากกุชินารายกาลสินนะนะครับคุณแม่พันเอ็ดเนาะเดี๋ยวมาฟังงานเพลงจะเกินงานเพลงนี้ทดเวลาจักหน่อยแน่บาดเจ็บหมอยบ่าวบุญจันทร์แน่บ่าวบุญจันทร์หรือบ่าวบันจุนหรือบ่าวตั้งใดล่ะว่างั้นแล้วนะครับทางลองค่ําไปละนะครับเดี๋ยวจะมาเว้ากําลังขอกฎหมายกันพี่น้องถามมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเดเมื่อกับไปได้หัวนะครับดีสิไปเอาของเขานั่นล่ะเจ้าของเขาจะมาพอก่อนมันจะกับดีเมื่อไปดึงเสียเขาออกมาสร้างกันแนวอะไรบุกอะไรกินเหล่ากินยังแล้วก็ทะเลาะกันเขาเรียนเขาเฮี้ยนแล้วก็ไปดึงเขาออกมาเออมีความผิดอีหยังบ่ว่าสันแต่ว่าบ่ได้เขาเฮี้ยนเด้ดึงอยู่นอกอยู่ขั้นหัวเปียนะครับผิดบ่พ่อนะนะครับเดี๋ยวอธิบายฟังเนาะฟังเพลงนี้จะเกินไปน้องทดเวลาบาดเจ็บเด้อของบอยพรหมไพ่ครับ

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์005
1: ต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
2: สมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้โดยผัดน้ำสมุนไพรผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร080-979-8200
3: สำหรับผู้ใดปวดหลังปวดเอวเก็บแขนเก็บขาเด้อนะครับกระชายดำผสมโสมก็สามารถซอยได้นะครับเป็นกาเจริญอาหารกินก็แซ่บแล้วก็นอนหลับดีนะครับผู้ทุกคนว่ากินยังไงล่ะผสมเบาเป็นมือละจอกจอกน้อยๆนะกินก่อนเข่าเนาะสัก15นาทีถ้ากินกันไปปุ๊บเราจะกินเขาหนังยังมือแรงกินก่อนนอนก็ดีนะพี่น้องเนาะมันจะไหลเส้นไหลเลือดกับบ่แพงนะขวดละ200บาทปกติก็ขวดละ400บาทเฮาลดราคาช่วงนี้นะครับพี่น้องก็สนุกสนใจกับติดต่อมากกันแล้วกันเนาะรวมถึงนะครับแปะกล้วยสําหรับผู้ใดมีอาการหลงลืมนะครับผู้ละคนก็หลงลืมผู้ละคนก็บ่หลงบ่ลืมดอกแต่บางคนสายตาพร่ามัวนะครับแปะกล้วยชนิดเม็ดกินวันละ1เม็ดจะดีมากเลยได้ครับก็ผู้ใดเป็นคนที่สูงอายุนะครับอายุ70 80ปีเนี่ยมันสิลืมนั่นลืมนี่นะครับแล้วเสียไข่แค่น้อยๆนึงก็ขนเสียผ่าคนยังใส่กระเป๋าจะสิหนีจากเฮี้ยนกันมีเด้เพราะว่าลืมเกินมาลืมมันเป็นแบบลืมหรือว่าภาษาหมอเกินว่าอัลไซเมอร์เนาะสมองเสื่อมนะฮะอันนี้ก็ต้องดูแลเด้อผู้อยู่ใกล้คิดนะครับเอาวงเข้ามาเกี่ยวกับคําถามมันถามมาจังซี่อยู่มามือหนึ่งนะครับก็อยู่เฮี้ยนเฮานี่ล่ะเฮี้ยนนั่นก็เป็นลวดหนามเนาะเป็นลวดหนามมีช่องเอามือเดียกับไปได้นะครับก็ว่างพวกว่างมีดว่างหยังไว้นะครับว่างมีดโตไปย่างดีเด้มีดโตพระเจ้านี่เพิ่นนี่ก็เลยดีมือเข้าไปสิไปเอามีดโตนะครับสิไปลักล่ะงอกคุณงอกพี่บ่เห็นคนแต่ว่าคนมันจอบเบิ่งอยู่ในเฮี้ยนสิเป็นหลักเกียรตินาคือเป็นหลักนะครับเป็นหลักมีดนะครับก็เลยกระสิถือเอามือกันต้องสิไปหอดแล้วล่ะเจ้าของก็เลยแหมใส่ไปแล้วก็ถกมือออกมาก็เลยถามว่าก่อนที่เสียเฮาฮู้จักโตคนอยู่เนี่ยนะครับเป็นไผนี่ได้เข้าไปบอกนั่นกับวิตามินอย่างเดียวต้องเอามีดแน่นอนอันนี้เอาสามารถจะแจ้งความได้บ่นะครับจริงๆแล้วมันก็สิเป็นคันเป็นหลักคันเป็นหลักมีดอ่ะบ่เท่าเอิ้นหลักเนาะคันเป็นหลักมันต้องหยิบซะก่อนหยิบหรือยิบถือจะเกินให้มีดน่ะมันเคลื่อนที่จักน้อยหรือมันอยู่ในกำมือความจะเอาไปได้ก็ยังเอิ้นว่าเขาเอิ้นว่าหลักทรัพย์นะครับแต่อันนี้แค่เดมือกับไปซื้อมันบ่แม่นหลักทรัพย์แต่มันเป็นพยายามลักทรัพย์มันก็สิโทษหน่อยลงเนาะจังซี่ครับอีกกรณีนึงนะพี่น้องถามว่านี่ล่ะทะเลาะกันปากเสียงนี่ล่ะด่ากันอยู่กลางถนนนี่ล่ะด่ากันไปด่ากันมาเพิ่นผู้นี้ก็แลนเขาในเฮียนด่าเขาแลเขาในเฮียนก็ปิดประตูหัวไว้แต่ว่าหัวมันเป็นหัวลวดหนามคือว่าล่ะบ่ได้เป็นกำแพงนะครับเขาก็เลยดีมือเข้าไปแล้วเดมือเข้าไปดึงเอาเสือนะครับก็เลยเกิดการยื้อแย่งกันดึงไปว่าจะมาเสียขาดพุ่นน่ะไปนะครับก็เลยปล่อยหลังจากนั้นก็เลยฝึดเข้ามาเอาอื่นฝึดนะก็เลยหลุดไปถามว่าอันนี้มันเป็นความผิดอย่างบ่เขาแต่เมื่อเบิ่งสะเกินมาเฮาได้ยินย่อมเขาให้เขาเข้าไปในเฮี้ยนเฮาบ่การที่เขาแลนเข้าไปในเฮี้ยนเขาบ่ได้ยินย่อมอยู่แล้วมันบ่การเขายินย่อมเขาก็จะเปิดประตูข้าว่าแม่ข้าว่าแม่ของว่ามึงแน่อันนี้เขาถือว่าเขายินย่อมเด้มันจะบ่ผิดบุกรุกนะครับมันจะบ่ผิดบุกรุกถ้าเกิดเขาไปตีไปเฮ็ดไปอย่างเขาก็จะผิดทำลายร่างกายไปแต่อันนี้น่ะทำลายร่างกายกับพระท่านในถ้ำแต่ว่าดึงเสียไว้ซื่อๆนะครับเขาก็บอกอนุญาตให้เข้าไปจึงเป็นการกระทำใดๆที่เขาไปรบกวนการขอบข้อมที่ดินหรือรบกวนบ้านของผู้อื่นโดยปกติสุขอันนี้ถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกนะครับ มีโทษจำคุกบ่หลายดอก1ปีกับอีกปรับอีก 20,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่คันกรณีที่นะครับยื่นมือเข้าไปแล้วนะครับแม่นสิส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าไปเนี่ยในเขตที่เขาล้อมรั้วเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยเขาเจ้าอยู่แล้วร่วมเดินบ้านก็เป็นที่อยู่อาศัยนะครับมันยางก็ไปเดินบ้านว่าเขาเฮี้ยนก็ถือว่ามีความผิดเนาะยางไปในฮอดเหล่าใกล้เขานี่ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่บ้านเขาแล้วนะครับเป็นการเข้าไปโดยบ่เห็นอันควรถ้าบ่เห็นอันควรก็หมายถึงว่าเขาบ่ได้เชิญหรือบ่มีธุระอีหยังเลยนี่สิแม่ครับบ่มีธุระอีหยังเลยอันนี้ก็บ่ถือว่าเป็นการบ่ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกนะนะครับกับอีกกรณีนึงที่กรณีคนที่ไปทวงเงินกันนะครับจำไว้แล้วพี่น้องมือดีกับไปซื้อนี่ก็ไปดึงแขนเขานี่ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกโดยใส่กำลังเลยเด้ถึงเขาสิบ่บาดเจ็บกระสางก็มีโทษจำคุกประมาณ1ปีเพื่อนนะครับแล้วก็ปรับ20,000เท่ากันแต่คันที่ว่าเป็นกลางคืนล่ะกำลังเถียงกันอยู่พอดีแลนเขาเฮียนพอดีแลนบ่ทันเล่าได้จะเสียนี่เดมือกับไปเล่าเสียอันนี้ก็สิเป็นการบุกรุกนะครับในเวลากลางคืนซึ่งมีโทษหนักขึ้นมาอีกนะครับอันบางหันเนี่ยย่ำกับเวียดนี่จำคุกไม่เกิน1ปีแต่ย่ำกลางคืนเนี่ยนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเป็นอย่างคือจำคุกหลายย่ำกลางคืนเพราะย่ำกลางคืนเป็นย่ำที่มืดแม่นบ่วิการโอกาสคนที่มองเห็นพยานที่มองเห็นมันบ่มีเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นการอุกอาจย่ำกลางคืนเขาก็เลยลงโทษหนักนะฮะเป็นที่สัตว์นะครับเนาะพลคนว่าจังข้าเจ้าเอิ้นข้าเจ้าก็ไปเขามาท่วงหนีอ่ะมาท่วงกลางคืนนี่แหละที่แรกก็เอิ้นว่ามาเหรียญน้ำซื้อดอกบัดนี้พอเอิ้นกันวันนี้เฮียนฐานะมาไหนกันกินกันเลยท่วงหนีกันท่วงไปท่วงมาทั้งเจ้าของเฮียนก็เลยไล่ออกจากบ้านนะฮะไล่ออกจากบ้านเขาก็เรียกว่าข่อยว่าท่านได้ออกข่อยบ่ออกเพราะว่าข่อยต้องบ่เลี้ยงหนีเงินจะเกินว่าท่านได้จบอันนี้ไล่เขาออกแล้วเขาบ่ออกเป็นความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนหรือไม่ถามพี่น้องขึ้นอันนี้ตอบเลยว่ามันเป็นบุกรุกก็จริงอยู่แต่ว่าเฮาได้เชิญเขาเข้าไปแต่แรกเป็นการยินยอมแล้วแม่นเจ้าบ้านที่เป็นเมียเป็นได้ทะเบียนบ้านเป็นเมียผัวเป็นคู่เชิญก็ถือว่าเชิญเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเชิญเข้าไปแล้วไล่ออกนะครับไล่ออกคันเขาออกก็ดีไปบ่ผิดหยังแต่คันเขาบ่ออกโดยบ่มีเหตุอันสมควรอันเนี้ยหรือว่าล่วงล้ำเข้าไปในอื่นอีกนะครับในงวดในเฮียนในคั่วอีกอันนี้มีความผิดฐานบุกรุกแต่คันบอกเขาเขามาทวงเงินแล้วก็เลยบอกว่าเบากันดีๆบ่เรียบร้อยหาหน้ามาไหนกินเขาทวงเงินก็เลยบอกว่าอยากจะได้ไล่เขาออกอันนี้บ่ท่านนี่เป็นการบุกรุกเพราะว่าเฮาเชิญเขามาติแรกแล้วการจานที่เขาอยู่ต่อเนี่ยเขามีเหตุอันสมควรอยู่ต่อคือการทวงหนีเขาต้องมาท่วงนะครับมันท่วงมาท่านเลยแล้วมันบอกกันท่านเลยแล้วก็ถือว่ายังว่าท่านบุกลุกกับอีกกรณีหนึ่งเนาะนี่เห็นหลายผู้บ่าวผู้สาวนี่ผู้สาวนี่ให้ผู้บ่าวขึ้นไปตั้งเฮียนนะครับสิเขาไปคุยยังไงกับสางแต่ว่าพ่อแม่ก็เป็นเจ้าของเฮียนเป็นเจ้าบ้านลูกสาวก็เป็นผู้อาศัยเอิ้นผู้บ่าวขึ้นไปในเฮียนสิขึ้นทั้งหน้าต่างขึ้นทั้งใดก็ตามแต่ขึ้นไปแล้วพ่อแม่ก็บ่รู้นำอย่างนี้เสียงคุยคนคุยกันก็เลยเคาะประตูลูกสาวเปิดประตูออกมาเห็นตะนั่งอยู่น้ำกันบ่ทันเห็นหยังถามว่าอันนี้ผิดหยังผิดบุกรุกบ่การที่ขึ้นมาบ่ได้บอกเจ้าของบ้านอันนี้วินิจฉัยง่ายๆเลยพี่น้องคนในเฮือนหลังนั้นผู้ใดกระทำที่อนุญาตแล้วบ่เป็นความผิดบุกรุกแต่อย่างใดขันอนุญาตให้เขาให้ผู้ใดขึ้นไปสิให้แม่อนุญาตพ่ออนุญาตหรือลูกสาวอนุญาตให้ขึ้นไปกับว่าผิดบุกรุกเพราะว่าหยังเพราะว่าคำว่าบุกรุกจะต้องไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อาศัยอยู่ในหันเข้าไปโดยว่ามีเหตุอันสมควรแต่อันนี้ผู้สาวเอิ้นขึ้นไปหรือนัดแนะก็ขึ้นไปเป็นการอนุญาตแล้วนะครับบ่จําเป็นต้องพ่อแม่อนุญาตส่วนเขาเสียแล้วอื่นหรือว่าเขาที่ข่มขืนหรืออย่างเราต่อไปกับเป็นอีกความผิดหนึ่งแต่ว่าความผิดบุกรุกจำไม่ผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพลเมืองคนว่าเสียความผิดอย่างใดแน่หัวหน้าลูกสาวนี่ มันปีนหน้าต่างมาหากันนี่ลูกชายนี่มาคุยกันเรื่องหยังเหตุการณ์บ้านบ่ถามการบ้านอยู่โรงเรียนคู่บ่ยันพ่อแม่เห็นจักบ่เออบ่ได้ไปโรงเรียนจังซี่อืออันนี้ถือว่าเป็นการลูกสาวเฮาอนุญาตแล้วบ่ผิดบุกรุกแต่จังใดเนาะอย่างไรเขาก็เชิญออกไปซะแล้วล่ะนะครับอืมออกไปคันเขาเชิญออกไปแล้วเขาออกไปก็โอเคแต่ว่าจะผิดใจอย่างนี้ผิดใจแม่เฒ่าว่าสันแม่นบอสารวัตรว่ามันผิดใจแม่เฒ่าเด็กเทียมก็บ่ผิดดีนักเสียพ่อเฒ่าก็เลยบอกว่าอืมเอาเว้าซะพ่อเฒ่าก็เลยบอกว่าเอาจังซี่มึงเข้ามาในเฮียนกูแล้วเนี่ยอันนี้ก็ลูกสาวกูอืมระวางแจ้งความบุกลุกดิติดคุกประมาณ10 20ปีกับมึงเอาลูกสาวกูเป็นเมียไปเนี่ยเอาบ่หาคนมาตบมาแต่งนี่มึงจะเอาอันใดเลือกเอาระวางติดคุกกับแต่งงานกับลูกสาวเพราะว่าลูกสาวมันก็เสียหายแล้วล่ะขึ้นมาเฮียนมาซ่านห้องเออาคนได้ยินหมดบาดเพิ่นนี่ก็เลยบ่มีเงินแต่งบ่มีหยังจะแนวก็เลยอ่ะย่านติดคุกก็เลยตกลงเอาลูกสาวเพิ่นนั่นล่ะเป็นเมียตบแต่งกันตามประเพณีผู้เฒ่าบ้านเฮานั่นล่ะทั้งที่ต้องมาศึกษาจิตใจกันซ้ําอืออยู่ไปอยู่มาจะไปตกลูกตกเต้าผู้ผัวก็เลยมาคิดว่าโอ้ยคนข่อยติดคุกแต่สตอนพอเจ้ามาจับได้ครั้งแรกนั้นยังหลายก็ติดคุก10ปีแต่ว่าข่อยมาอยู่น้ําเจ้านี่โอ้ยเป็น40 50ปีคันเขาเรียกติดคุกนี่ใครพ้นทุกพ้นโศกเลยดิพ้นเวรพ้นกรรมเลยดิอันนี้เขาไม่ยืนน้ำเจ้านี่โอ้ยจะเป็นกรรมเหม็นเวรอีหยังกระดอ40 50ปีวะนะเหม็นบ่พี่น้องมันสิเป็นจังซั่นอยู่บ่โอ้ยเป็นข้าวบุญว่านั่นล่ะขอเป็นลูกเขยจะข้าวบ่ได้เด้มันบ่แม่นหักสัวข้าวเด้ต้องเป็นตลอดชีพ

ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมสูตรประกอบกระชายดำน้ำสวัสดิ์น้ำสกัดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำ

0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี
1: ่ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200
2: สำหรับมื้อนี้นะครับกับเวลามืดเวลาแล้วพี่น้องเนาะอ้าวพอกันไปในมื้อต่อไปงานเพลงที่เหลือเพลงให้ครับเปิดให้ฟังเนาะ 2-3 งานเพลงจบแล้วบ่จะสินจากลาพี่น้องไปสกอนพอกันใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับคำขึ้นนี่นอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อที่ไหน
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200809798200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟ

0: เตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซีรีส์จิตอนโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

0: นี่ยเป็นลมทันควัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวร

0: เรื่องบวชเรื่องกฐินเรื่องสังฆทานเรื่องอัฐบริขารและเรื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้ม
6: ันต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิปเปอร์ มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เลียนจำสาตรงลุงน้องไผจะคล้องเหือสนบ่มีนี่ลูกชูธงขึ้นเหือเฮาที่หนึ่งไผกระใจตาตึงมีหน้าตึงดันสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องมองเหลียวหาตู้ดู

ำเคยว่ามาเมาลืมลงไอ้ผมกลายเป็นผู้แพ้มองแชมป์แพ้เนี่ยเสียรักแล้วก็ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมตีคืนไม่เชิญหัวใจไหวหวั่นความรัก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่อง

0: ราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหา

0: นอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
3: ้
2: ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อพี่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านQuick Sport & Schoolเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
6: โชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้า

0: รีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องมรรคคือหนทาง
5: เราได้พร้อมเพียงกันตื่นมาฝึกฝนอบรมตนสั่งสมบารมีความอดความทนความภาคเพียรพยายามให้เกิดขึ้นพร้อมเพียงกันตั้งแต่ตีสองเหมือนทุกๆวันผมตื่นมาตีหนึ่งครึ่งมันเป็นเขตที่เคยตื่นวันนี้ทันที่ตีระฆังรู้สึกจะมีมัจฉริยะหน่อยคือขี้ตนีตีเหมือนไม่อยากจะให้เพื่อนลุกตีได้น้อยตีระฆังเนี่ยตีมากๆช้าๆให้เพื่อนตื่นเอาบุญ

0: ที่เราได้สวดธรรมจักรปวัตนสูตรเราสวดกันไม่จบที่สวดไม่จบเพราะว่ามันยาวถ้าแปลแล้วมันยาวแล้วก็ค่อยๆสวดไปเป็นบทเป็นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นสมัยก่อนพ่อแม่ของเราจะขาดไม่ได้คือธรรมจักรถ้าบวชใหม่ๆก็จะเรียนภาษาพื้นบ้านว่ามนน้อยมนกลางจบมนน้อยมนกลางแล้วก็ขึ้นมาสู่ธรรมไหมธรรมจักรธรรมไหมก็คือมหาสมยสูตรธรรมจักรก็คือธรรมจักรปวัตนสูตรน่าเสียดายมากที่สุดก็คือสวดกันไม่รู้อะไรนอกจากนั้นทุกวันนี้ยังเป็นเครื่องมือหากินขออภัยผมใช้คำนี้เวลาปลุกเสกพระพุทธรูปพุทธาภิเษกอะไรเวลาจะเบิกพระเนตรก็มีเบิกเนตรพระพุทธรูปเอาใบโพเอาใบโพมาปิดตาเวลาจะเบิกก็นิมนต์พระทันทีอาวุโสมีคุณธรรมมหาเถระไปเบิกเนตรเบิกเนตรก็คือเปิดตาพระพุทธรูปครั้งแรกก็เอาผ้าปิดเวลาสวดพุทธาภิเษกโสโคโนโสโคโนอิติปิโส108คอแหบคอแห้งเสร็จก็เบิกเนตรเวลาเบิกเนตรเนี่ยพระที่นั่งเป็นผู้สวดก็นั่งพนมมือเบิกเนตรก็พากันสวดจาคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิว่าเข้าไปเบิกเนตรให้พระพุทธรูปไม่ใช่อะไรก็เป็นเรื่องราวที่จะหาเงินหาทองให้ชาวบ้านเอาไปบูชาเมื่อกี้เราพูดอยู่สองตอนนะคำว่าจักขุงครั้งแรกว่าจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติตอนนี้ยังไม่มีคำว่าอุทปาทินะสังเกตนะเวลาสวดเวลาฟังก็ฟังให้ดีๆโสตาวทานาคอยตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดธรรมธารณาทรงเอาไว้จำเอาไว้แล้วก็จึงพากันไปคิดพิจารณาต่ออัฐุปริขาไตรตรองเนื้อความที่ได้จำไว้เราพูดอยู่บ่อยๆเรื่องนี้เพื่อให้มีทักษะในการฟังผู้ภาษาสมัยใหม่เขาว่าทักษะความจริงก็ไม่ใช่ภาษาสมัยใหม่ทักษะเป็นภาษาสันสกฤตภาษาผู้ดีเก่าชั้นเจ้าชั้นขุนในประเทศอินเดียคนยากๆจนๆไม่มีโอกาสพูดภาษาสันสกฤตเขาห้ามโดยเฉพาะพวกสูตรคนชั้นต่ำไปหัดพูดภาษาสันสกฤตและถูกตัดลิ้นเป็นภาษาที่หวงแหนสำหรับผู้ดีในรั้วในวังทักษะนี่นะเขาพูดกันมาเป็นภาษาบาลีว่าทักขะตรงกับภาษาอังกฤษว่าสกินก็คือฉลาดทักษะในการฟังก็คือฉลาดในการฟังทั้งปีไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็พูดทั้งปีนะเพราะนั้นก่อนที่จะฟังธรรมจึงมีคำหนึ่งว่าอุปสังกัมมนะเข้าไปหาปยรูปสานะนั่งลงใกล้ๆโสตาวทานาคอยตั้งใจคอยจะฟังถ้าจะพูดอะไรธรรมสวนาฟังธรรมเมื่อท่านแสดงธรรมทารณาทรงธรรมจดจำหัวข้อต่างๆไว้ในใจหลังจากนั้นก็อัฐุปริขานอนหลับอีกแล้วโหยังไม่จบเอามากอกใส่ทางหัวให้ทีหนึ่งกระเลิงนั่นว่าต้องมองไม่ใส่มาใส่หรอกมันแจ้งแล้วให้มีทักษะมันก็โง่อย่างนี้ให้เรียนหนังสือก็จะร้องไห้บอกว่าโง่อ่านไม่ได้เอามาปฏิบัติธรรมจะฟังธรรมก็นั่งก็แต่จะหลับยืดตัวขึ้นสิอย่าให้มันงอมันไม่มีทักษะในการฟังมันไม่มีประโยชน์ที่จะได้ประโยชน์ธรรมสวนาฟังธรรมธรรมทารณาทรงจำธรรมนั้นไว้ในใจเสียจำไว้เฉยๆยังไม่เข้าใจนะหลังจากนั้นก็มีอัฐุปริขาอัฐะแปลว่าเนื้อความอุปะเข้าไปปริขะไตรตรองพิจารณาเนื้อความเอาจิตที่เข้าไปไตรตรองหลังจากนั้นมันจะมีธรรมนิชานขันติ เพ่งพอเข้าใจได้ลางๆพอจับเนื้อหาใจความได้แล้วก็จะเกิดฉันทะพอใจอุตสาหะพยายามขึ้นหลังจากนั้นก็จะเกิดตุลนานี่ใครที่เป็นนักกฎหมายทนายความเคยได้ยินอยู่บ่อยๆแล้วว่าตุลาการตุลาการตุลาการภาษาบาลีนะตุลาการตุลาตุระแปลว่าช่างตวงถ้ามองทางวัตถุแปลว่าช่างตวงถ้ามองทางนามธรรมตุลาตุลาตุรนาแปลว่าตรวจสอบตรวจสอบจนเข้าใจชัดหลังจากนั้นก็สู่การปฏิบัติประธานาประธานสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็ยังเข้าสู่ธรรมนั้นสัจจานุโพธาเพราะนั้นฟังนี่ต้องมีทักษะในการฟังผมนี่เป็นคนชอบฟังมากถ้าใครพูดนะผมจะฟังถ้าใครคุยกันในขณะที่ฟังเนี่ยผมจะไม่คุยด้วยถ้ามาคุยกับผมเนนก็ได้มาเทศให้ฟังเนี่ยผมจะฟังให้ดูผมชอบฟังอย่างนั้นนิสัยชอบฟังนี่ก็จะมีความรู้กันละอันนี้เอ้ยว่าไปกันรับไปงอกหนางอกหลังไม่มีทักษะแล้วจะเอาความรู้มาอย่างไรจะฉลาดจะชำนาญได้อย่างไรสวดก็สวดไปจนเปล่าประโยชน์จนจบก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆเพราะนั้นมันมีสองตอนที่เราสวดว่าจักขุญาณนะครั้งแรกพระพุทธเจ้าว่าทางสายกลางนี้นี่ก็จับเขาได้แล้วถ้าเป็นนักฟังที่มีทักษะเอ๊ทางสายกลางนี่เป็นทางทำให้เกิดจักขุจักขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานตรงนี้ยังไม่มีอุทปาทิแต่มาช่วงหลังพอท่านอธิบายเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์คือประกอบไปด้วยองค์8ประการเสร็จแล้วท่านก็สรุปว่าผลของมันจะทำให้เกิดจากขุงอุทปาทิตอนนี้มีอุทปาทิจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราก่อนที่มันจะเกิดนี่แต่ก่อนท่านบอกว่าปุพเพสุอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนจักขุตัวนี้แปลทางวัตถุกับตาแต่ก่อนตาท่านไม่มีหรือมันคนละตาตานี้ท่านมีแน่ท่านออกไปบวชท่านก็ไม่ได้เป็นคนตาบอดแต่ตาเนื้อภาษาบาลีว่ามังสะจักสุคือตาเนื้อมันมองไม่เห็นเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุที่เกิดทุกข์เรื่องความดับลงแห่งทุกข์การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตาเนื้อไม่เห็นตาอันนี้จึงตามมาด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยวิชาอโลโกแสงสว่างดูสิมันเป็นลำดับไม่ใช่อันเดียวกันนั่นเป็นคนละขั้นตอนญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันเนื่องจะเป็นอันเดียวกันความจริงอันเดียวแต่มันคนละระดับกันขึ้นไปพูดมาถึงตอนนี้เราก็มาเท้าความเดิมอย่าเข้าใจว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะบางคนกับบางคนมันไม่เหมือนกันบางคนฟังอีกหลายๆครั้งจึงจะเข้าใจบางคนเก็บสะสมไว้ในจิตใจมานานพอฟังเรื่องนี้จับเข้าคงได้ทันทีนั่นแสดงว่าเรามีมานานเราคู่กันแต่วันก่อนว่าทางสายกลางนั้นไม่ต้องเกี่ยวกับสองเส้นขนาบข้างเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่เข้าไปคล้องแวะในการปฏิบัติที่สุดทั้งสองอย่างอนุปคัมมาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอันนั้นกับการประกอบตนพัวพันด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายกับการทรมานตนให้ลำบากพูดถึงตรงนี้กิเลสมันอาจจะเข้าข้างว่าเอ๊ะเราตื่นมาตั้งแต่2:00เนี่ยมานั่งสมาธิมันไม่ทรมานตนเลยมันทรมานกิเลสอันนี้มันไม่ทรมานตน คำว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยกการทรมานตนอัตตะแปลว่าตนกิลมัฏฐานุโยกตามประกอบตนให้ลำบากให้ลำบากเรียกว่าเซนซูนอินดันเจนส์เซลอินดันเจนส์ตามประกอบตนให้ลำบากอีกอันหนึ่งตามประกอบตนทางกามอีกอันหนึ่งเซลส์โมดิฟิเคชันทรมานตนให้ลำบากมากๆในอินเดียเขาไม่ได้ถือว่าทรมานอย่างเราเนี่ยเขาทรมานจนเสียสมรรถภาพของกายอย่างบางคนเนี่ยเขาว่ากามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอวัยวะไปเดี๋ยวนี้ท่านก็จะเห็นขออภัยผู้ภาษาชัดๆบางคนยืนเอาเชือกผูกประคำหน่อยเจ้านะผูกอวัยวะเพศทวงใส่ก้อนหินลงไปมันอย่างนั้นอันเดียวนี่แหละยืนทรมานมันเป็นน้ำอันเดียวนี่แหละบางคนในประเทศอินเดียตอนเหนือหิมะลงนะหนาวไปตากหิมะให้มันหนาวให้มันหมดความรู้สึกทรมานว่าเรื่องเพศเรื่องเพื่อนให้มันตายไปเลยบางคนนั่งกำมือไม่แบกี่ปีกี่ชาติไม่ยอมแบเล็บนี่มันก็ออกงอกออกทะลุหลังมืออย่างนี้อีกเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยกบางคนนอนย่างไฟเขาว่าย่างกิเลสให้มันเหือดแห้งบางคนเอาตีนเกี่ยวต้นไม้เอาหัวหย่อนลงดินยากหลายกิเลสเนี่ยทรมานให้มันหมดสมรรถภาพบางคนนอนเอาหนามแทงจิ้มแทงแล้วก็ติดไว้เลยไปเห็นแล้วยิ่งทรมานใจเรียกว่าหุ่นทรมานใจคนแทงนี่เลือดไหลหมดเลือดแล้วก็น้ำหนองน้ำเหลืองไหลอาบน้ำที่ขาบวมเปื่อยทรมานอย่างนั้นจึงเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคไอ้ตื่นมาตั้งแต่ตีสองอย่างพวกเรามานั่งสมาธินี่มันบ่แม่นอัตตกิลมัฏฐานุโยคดีไม่ดีตัวนี้จะเป็นกามสุขันธิกานุโยกฟังให้ดีกามะแปลว่าใคร่สุขันธิกะตามประกอบความใคร่ในความสุขทางกามความสุขที่พอใจทุกอย่างที่พอใจจนติดยึดที่กำหนัดเข้าไปนั่นน่ะเป็นกามนั่งสมาธิหลับนานๆเข้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านี่กำลังสั่งสมกามราคะฟังให้ดีๆนะเพราะว่ามันพอใจจะตื่นทำไมมันพอใจมันดีอยู่แล้วมันหลับอยู่แล้วบอกให้ลูกยังไม่ลุกนี่ท่านเรียกว่าสั่งสมราคานุสัยสั่งสมราคานุสัยราคะก็คือความกำหนัดอนุสยะตามเข้าไปนอนความกำหนัดตามเข้าไปนอนอยู่ในใจแล้วพอตื่นขึ้นมาจากหลับเนี่ยมันจะฟุ้งให้ดูคิดไปหากามก็มีกำลังแรงพอที่นั่งหลับอยู่นานๆเนี่ยกามมีกำลังตอนหลับเนี่ยมันพักมันจะมีแห่งอย่าลืมนะผมจะบอกให้อ่านผู้ใดได้อ่านหนังสือเรื่องกามสูตรที่เขาเขียนมาจากอินเดียกามสูตรเนี่ยก็จะสอนในร่างกายของคนมีจุดไคลแมคทริกตรงไหนทำอย่างไรการเสพกามทุกอย่างสารพัดท่าสไตล์ไม่ใช่คนธรรมดาเขียนนักบวชจะไม่ให้ดีๆลือสีเลยเป็นคนเขียนไอ้พวกนี้นั่งหลับนานๆพวกนี้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยมีฮาเล็มแต่ก่อนก็เบื่อกามแต่เสร็จแล้วออกมาจากกามแล้วก็หวนคืนกลับไปหากามพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบอุปมาเมื่อท่านจะตรัสรู้อุปมา3ข้อถามครูบ้างก็ได้โอ้ยฟังกันนะเสาสอนนักธรรมมาหลายปีแล้วอุปมาสามข้อมันยังแน่เมาแต่นอนหลับเสียบใดครูได้นี่ครูสอนมานี่จนนักเรียนจะได้เป็นอุปชาหลายองค์แล้วคือเขาไหนแล้วไม้เปียกชุ่มด้วยยางแช่ในน้ำไม้สดชุ่มด้วยยางวางไว้บนบกเนี่ยไม้แห้งวางไว้บนบกคนอยากได้ไฟคนว่าเอาไม้เปียกๆแซ่อยู่ในน้ำสีจังได๋ก็บ่เกิดไฟ ผู้อยากจะบรรลุธรรมอยากจะเข้าใจธรรมแต่หมกมุ่นอยู่ในกามคลอเคลียอยู่ในกามมัวเมาอยู่ในกามมากก็ทำยังไงมันก็ไม่สามารถทำให้กามสิ้นไปให้บรรลุธรรมได้ไม้เปียกไม่แช่ในน้ำแต่วางไว้บนบกเอามาสีให้มันเกิดไฟมันก็ไม่เกิดพวกเรามาบวชนี่ท่านเปรียบสมณพราหมณ์บางจำพวกออกมาแล้วออกมาจากบ้านออกแต่กายนั่นใจมันไม่ออกมานั่งสมาธินั่งหลายปีจนดากด่านใจคึดมากกับโบหูเมื่อเรื่องกามก็ไม่รู้สึกเลยมันคิดก็ลงคิดไปกับมันนั่นแหละเรียกว่าไม้เปียกวางไว้บนบกอยากจะได้ไฟไปสีจ้างก็บ่เกิดมันเกิดยังมีแต่อย่างที่สิไหลหน่วยๆออกมาเพราะนั้นท่านบอกว่าถ้ามัวแต่หลับนิวรณ์ข้อนี้ข้อทีนมิธานี่หลับยถาสุขังวิหารธะพอใจในวิหารธรรมเป็นอยู่ตามสบายตามความสุขนี้สร้างสมราคานุสัยไม่ใช่ธรรมดานะราคานุสัยถ้าผู้ใดอยากจะรู้ว่าอยากจะทำให้กามมันหมดกำลังน้อยลงน้อยลงมาไปรีบรู้เร็วๆทางสายกลางนี้เป็นทางแห่งความรู้นะเข้าใจไม่ใช่ทางที่จะต้องมีทั้งสองมาขนาบโอ้ต้องไปลองมีลูกมีเมียมันให้เต็มที่เอาละกามสุขานุกานุโยคลองแล้วแล้วก็ไปลองทรมานอีกจนอวัยวะบางส่วนพิกลพิการจึงจะมาทำทางสายกลางให้มันรู้วอแมนไม่ใช่คนมีปัญญานะทางสายนี้เป็นทางแห่งปัญญาจึงขึ้นต้นด้วยคำว่าอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่แหละจักขุกรณีเป็นเครื่องทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณคือมันจะต้องเริ่มปัญญาทันทีเลยถ้ายังไม่มีปัญญาทำให้ถูกตัวนี้จะเกิดปัญญามันนำด้วยปัญญาไปเลยเป็นเส้นทางแห่งปัญญาเข้าใจชีวิตธรรมชาติของชีวิตอย่างชัดเจนเข้าใจจุดหมายปลายทางคือความดับทุกข์ที่เราได้พูดเอาไว้จนสามารถรับผิดชอบเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตตนเองทุกอย่างก้าวล่วงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารทั้งหลายจัดการกับชีวิตด้วยมือสองข้างของตนเองนั่นแหละคือทางสายกลางถ้าประสันกับมันหาสายกลางไม่ถูกเลยทางสายกลางจึงเริ่มด้วยปัญญาตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็ได้พูดกันมาแล้วที่พูดกันมาทั้งหมดใน8อันนี่นะลองเอามารวม3เป็นการทบทวนอีกทีนึง8อันนี้ออกมาในรูปมรรคมีองค์8เนี่ยออกมาในรูปสิกขาไตรสิกขาสิกขาคือการศึกษาศีลสมาธิปัญญาข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาที่เป็นเพียงจักขุกรณีเนี่ยตัวที่จะทำให้เป็นจักขุคืออาศัยตัวนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตัวนี้หลังอย่างนั้นอีก3อันสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวพูดจาชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำการงามชอบ3อันนี้เป็นศีลเริ่มต้นด้วยปัญญาศีลต่อมา3อันหลังสัมมาวายาโมภาคเพียรพยายามชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความระลึกชอบมีความตั้งใจมั่นชอบ3อันเป็นสมาธิ2อันเป็นปัญญา3อันเป็นศีล3อันเป็นสมาธิ3 3เป็น6กับ2เป็น8เมื่อมันเป็นจักขุเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นด้วยจักขุเมื่อมันเกิดผลมาจักขุกรณีญาณกรณีก็ทำให้เกิดจักขุก็ทำให้เกิดญาณ2อันนี้เป็นฝ่ายปัญญาแล้วเงี้ยนั้นก็ต่อไปอุปสมายะเข้าไปสงบเป็นเรื่องสมาธิอภิญญายะนั้นเกิดปัญญาขึ้นมาอีกแล้วเข้าไปสงบอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะจากปัญญาระดับจักขุพอมองเห็นเราพอมองเห็นเข้าใจพอเราแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติถ้าเกิดมีศีลมีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาอีกปัญญาที่หลังนี้ไม่ใช่จักขุไม่ใช่ญาณมันกลายมาเป็น ป็นปัญญามันกลายมาเป็นวิชามันกลายมาเป็นอโลโกอโลโกสว่างสวัยสว่างสวัยไปหมดเลยอันนั้นมันก็เข้ามาสู่ญาณทัศนะทีนี้เรามาดู3อันเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเดี๋ยวนี้เราอยู่ในมรรคมีองค์8เราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้แต่เราดำเนินอยู่ในอย่างนี้มรรคมีองค์8นี่เรามองภาพรวมๆว่ากิเลสทั้งหลายที่ก่อภพก่อชาติเป็นตัวให้เกิดทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายหลายภพหลายชาติเกิดมาในนี้เราจะมาจัดการกับมันอันที่เป็นเชื้อให้เราได้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี่ยอย่างน้อยให้มันเบาบางให้เรามั่นใจจะเกิดอีกก็ไม่เกิน7ชาติระดับโสดาบันไม่มีทางอื่นก็มีอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็มาสู่การปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นเป็นการล้อมคอกกิเลสฟังให้ดีนะกิเลสแต่ก่อนมันก็จะกระจายเอาได้มันสิไปเฮ้ยมาล้อมคอกมันไปล้อมศีล5ก็มีรั้ว5ราวศีล8ทีเข้าไปอีก8ราวเข้าไปอีกทีจนมันตัวน้อยๆ5อันนี้มันยังออกได้อยู่ตัวเล็กตัวหน่อยกิเลสตัวละเอียดออกไม่ได้ตัวหยาบๆล้อมไปแล้วออกไปไม่ได้แต่ไม่ใช่มันตายนะมันยังหาทางจะออกนะแค่ดีพอศีล8นี่ทีเข้ามาอีกขันมาหน่อยอีลีออกไม่ได้คือถ้าไม่ละเอียดจริงๆก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ได้เพราะถูกศีลล้อมกรอบเอาไว้ทีนี้227ลองเข้าไปสินอกจากล้อมทีแล้วยังซอยตีตาเป็นล็อกเป็นลองมึงยวนไหนเพราะนั้นเรื่องวินัยนี่อย่าทำเป็นเล่นไปนะวินัยไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมะที่จะล้อมกรอบกิเลสและตีคอกให้ละเอียดตีเป็นตารางทียิบเมื่อพระพุทธเจ้าจะบัญญัติพระวินัยท่านบอกว่าอาศัยเหตุให้บัญญัติ10ประการสิกขาปตังปทังปัญญาเปสามิทัสสะอัฏฐะวเสนะทัสสะแปลว่า10อัฏฐะประโยชน์เรามองเห็นปฏิจจทัสสะวเสนะเรามองเห็นอาศัยซึ่งประโยชน์10ประการนี้จึงบัญญัติพระวินัยขึ้นมามีอะไรอันแรกท่านก็มองไปที่ชุมชนซะก่อนมองไปที่ความตั้งมั่นอยู่ของศาสนาสังฆสุทธุตายะเพื่อความตั้งมั่นอย่างดีของหมู่สงฆ์พระสงฆ์นี่อยู่ในสังคมอันใหญ่สังคมชาวบ้านแต่ให้อยู่ได้อย่างดีถ้ามีวินัยไม่เบียดเบียนไม่ถูกกระทบกระทั่งชาวบ้านจะให้ความเคารพเลื่อมใสเขาจะเลี้ยงดูด้วยอำนาจของศีลเรียกว่าสังฆสุทธุตายะสังฆภาสุตายะเพื่อความเป็นอยู่อย่างภาสุขนี่ละเอียดเข้ามาอีกต่อมาอีกอันที่3ท่านก็เน้นต่อไปอีกว่าทิฏฐะธัมมิกานังอาสวานังสังวรายะเพื่อล้อมคอกนั่นตรงเนี้ยล้อมคอกอาสวะกิเลสซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันทิฏฐะที่เห็นนี่โอ้วินัยบ่แม่นธรรมดาได้บาดนี่วินัยเป็นเรื่องของธรรมะล้อมกรอบกิเลสไว้ให้ธรรมะเข้าไปชำระมันเป็นเรื่องของมรรคนะเพราะนั้นเรื่องเล็กเรื่องน้อยวินัยอย่างละเอียดลงไปลึกไปอย่างนี้ยืดขึ้นใครง่วงยืดขึ้นยืดตัวขึ้นหายใจเข้าแรงๆในท้องอัดดันเบ่งก่อนมันเลือดสีดขึ้นไปหัวขมองจนหูดังมันก็ตาใสมองกล่องขึ้นมาว่าฮัดเป็นมวยเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะนั้นเรื่องพระวินัยนี่ทางวัดหนองบะพงสาขาหนองบะพงที่รักษาไว้อย่างดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องตั้งมั่นของศาสนาล่ะอะไรเสื่อมไปหมดก็ตามขอให้วินัยอย่างเพราะในวินัยนั้นมีธรรมจึงมีคำว่าทิฏฐธรรมิกานังอาสวานังสังวรายสัมปรายกานังอาสวานังปฏิฆาตายะล้อมกรอบกิเลสในปัจจุบันที่มองเห็นที่เป็นอาสวะนี่ไม่ให้มันมีกำลังนอกจากนั้นสัมปรายกานังอาสวานังปฏิฆาตายะบุษดียืดขึ้นล้อมกรอบป้องกันตัวที่จะมาข้างนอกในวันหน้าวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันหน้าก็ไม่ให้มันเกิดอันใดมันบดีบองงามหามไปก่อนเลยนั่นเรียกว่าสัมปรายิกานังพุ่นเท่านาพุ่นอาสวานังอาสกิเลสเกิดขึ้นวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าปฏิฆาตายะป้องกันเอาไว้มันละเอียดนะอย่างท่านพระภิกษุอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2 ต้องอาบัติมีสิทธิ์ต้องตั้งแต่ปาราชิกสังฆาทิเสสวาจิตีออกมาในที่รับตาถ้าอยู่ในที่รับหูมีสิทธิ์ตั้งแต่สังฆาทิเสสลงมาเป็นอนิยตล้อมไว้เลยอย่าไปอยู่เลยที่นี่พระอรหันต์ท่านหมดปัญหาการปฏิบัติของท่านลงตัวแล้วพระอริยเจ้าลงตัวเรื่องศีลไม่มีปัญหาแต่ต้องรักษาเพื่ออนุเคราะห์พวกน้ำก้นนี่ท่านผู้รักผู้ใหญ่บ่เป็นจะแตกพวกน้อยๆมันจะเฮ็ดจังได๋เอ้ยเพิ่นก็ยังพาเฮ็ดให้ได้หันไปหันเพราะนั้นอย่างพระมหากัสสปะอย่างนี้ท่านถือธุดงค์เคร่งครัดท่านไม่จำเป็นต้องถือท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านถือเพื่ออนุเคราะห์เรียกว่าปชิมานุกัมปมานสาเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังอย่างผมนี่ผมก็พอจะรักษาตนเองได้เรื่องสติเรื่องสมาธิผมไม่ต้องลงมานั่งนี่ก็ได้ผมตื่นขึ้นตีหนึ่งครึ่งก่อนแต่ผมลงมาเพื่ออนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลายพวกท่านตะโก้อีกไปนั่งเทิงหัวฝนบานนี่ทั้งเทิงก่อนรับพร้อมมาในกิเลสมันมาสู่เอียไม่ว่าจะสู่เอียหรือสู่ฮกผู้ภาษาจีนมันก็ได้มีสิทธิ์มากๆที่แยกออกจากเพื่อนไปหานั่งตรงโน้นตรงนี้ที่จะสู่เอียกับกิเลสมันจักอยู่บอกภาษาเจ็กสู่เอียสู่เอียไปทันกิเลสมันส่วนเอ้ยนอนจังหน่อยยืดหลังยืดเอวไม่เป็นไรหรอกนะครับสมควรแก่เวลาแล้วมันก็เหยียดแอบรับนอกจากสู้เอ๋ยแล้วก็สู้หกบาทนี่ถามคุณแม่ช่วยอาจจะรู้ดีภาษาจีนสู้หกบาทนี่หัวเมื่อขึ้นบนลูกเลยนอนต่อสู้หกคือสยบตรงกับภาษาอังกฤษว่า surrender ยอมสู้หกให้ยอมยกให้และยอมแพ้ที่มันนั่งอยู่กับเพื่อนมันสู้เอ๋ยกับกิเลสยากเอ๊ะมันสิมันนอนจังหน่อยมีแต่หมู่นั่งสลากนะจะพอตายอยู่บ่ได้นี่ไปหามื้ออื่นสองเนี่ยมันสู้เอี้ยก็ไม่ได้เมื่อไม่สู้เอี้ยมันก็ไม่ต้องสู้หกเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเหนื่อยๆยากๆเนี่ยท่านหวังอนุเคราะห์พวกเราตั้งมาเพราะนั้นพระวินัยเนี่ยเป็นรั้วล้อมกิเลสที่มีอยู่ไม่ให้มันขยายตัวที่ยังไม่มาสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะเนี่ยต้องพาสวดซะแล้วต่อไปนี่แปลพร้อมแปลก็คือเอาอ่านหนังสือบาลาบไปแล้วก็แล้วหมดเข้าใจต่อมาอีกอัปปสันนานังปสาทายะเพื่อบุคคลผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสได้เกิดความเลื่อมใสอย่าสมมติว่าเข้ามาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบศีลาจารวัดระเบียบวินัยดีเขาเกิดความเลื่อมใสเออเราไม่เคยคิดว่าเข้ามาวัดเนี่ยมันจะน่าเข้ามาแต่พอมาแล้วสบายใจมองไปที่ไหนเย็นตาเย็นใจดูพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบดูสามเณรน้อยๆน่ารักอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้นั่นๆก็เกิดคุณงามความดีเกิดขึ้นโอ้มันเป็นตะมีอยู่เด้วัดนี่น่าจะมีในโลกพระสงฆ์องค์เจ้าน่าอนุเคราะห์บุคคลเหล่านี้พอดุงธรรมจันโลกโอ้ยศาลาเพิ่นแห้งแอ่มดีบาดนี่ควันมันอ้อยเองหัวหน้าการประถมศึกษาแกทนไม่ได้แกถือไม้ขึ้นไปยืนเทศขออภัยนะครับว่าท่านผู้ใดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพส่วนรวมงดไปก่อนครับที่มีฉะนั้นออกไปข้างนอกท่านหันหน้าพูดไปกับชาวบ้านแต่ความจริงชาวบ้านเขาไม่สูบพูดมีแต่พระปกทวนปกทวนเนี่ยจะว่าปัสสันนานังปัสสาถายะเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเมื่อเขาเกิดความเลื่อมใสเขาก็อยากทำดีเมื่อเขาอยากทำดีนั้นมโนกรรมเขาหมุนติ้วแล้วเป็นกัลยาเป็นกัลยาณธรรมคือคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจก็สู่การพูดที่ดีก็สู่การกระทำที่ดีมันอนุเคราะห์เขาเพราะนั้นพวกเราทำอะไรอะไรนี่ให้มันเป็นระเบียบงดงามเวลาตักอาหารเวลาอะไรนะมันเป็นประโยชน์เราอยู่ในมรรคนะมรรคก็ไปวัดทางต่อมาปสันนานังทียโยภวายะบุคคลผู้เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นมาเธอนี่ก็โอ้แห่งเห็นเอกแนวใหม่มาเธอนี่ได้ยินเอกแนวใหม่ดีกว่าเก่าเกิดความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นมันมาแล้วก็โอ้ยมาบาดนี่บ่คือเก่าแล้วเป็นจังซั่นจังซี่ขึ้นมาจังซี่บ่ดีนั่นคือคุณค่าแห่งสิ่งที่เรียกว่าวินัยนอกจากนั้นก็มีอีกคำหนังว่าเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมสัทธรรมทิติ ธิตายะเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมถ้าวินัยนี้หมดไปเนี่ยอย่าหวังเลยธรรมะจะเหลือสุดท้ายท่านก็เลยสรุปว่าวินัยโยอนุกหายะอนุเคราะห์ความเป็นระบบระเบียบให้หมดหนาเพราะฉะนั้นวินัยของพระก็คือรั้วที่ล้อมกิเลสเถียยังไม่พอยังจัดเป็นล็อกเป็นตาเป็นล็อกเป็นล็อกเพื่อจะเข้าไปเป็นตาเป็นล็อกเพื่อจะเข้าไปจัดการให้ละเอียดอย่างข้อที่ว่าภิกษุบริโภคอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนล่วงลำคอไปต้องอบัติอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปลักไปจับกันยังบ่ได้มันห้ามที่เข้าไปอีกมันที่เข้าไปเพราะนั้นเรื่องศีลก็คือเรื่องล้อมรั้วล้อมกรอบกิเลสไว้ไม่ให้กิเลสนี่กระจัดกระจายแผลงฤทธิ์แผลงเดชทีนี้สมาธิเอ้าสมาธินี่เข้าไปผูกล้อมไว้ยังบ่พอไปผูกคอมันไว้ยักเข้ากับหลักถ้าสมมติว่างัวควายของเราเนี่ยมันตัวไหนมันบ่ดีมันล้อมหัวมันไว้ยังบ่พอไปผูกอีกล้อมไว้ในคอกยังไม่พอผูกเชือกสนตะไคร้มัดมันไว้ตัวปัญญาก็สอบส่องโทษภัยสิ่งที่มีคุณมีโทษตัวกิเลสผูกไว้แล้วหลังจากนี้ก็ปัญญาเนี่ยเป็นอาวุธเข้าไปคมคมไปเข็นไปฆ่าไปตัดไปชำแรกไปรื้อไปถอนถ้าสมมติว่ากิเลสนี่เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บศีลก็คือเตียงคือโรงพยาบาลสำหรับเก็บคนไข้ไว้อย่าออกหนีไปไหนนะสมาธิก็คือการผูกคนไข้ไว้กับผ่าตัดปัญญาก็คือมีดคมๆผ่าเข้าไปเอาไส้ติ่งออกมาเอาไส้ลงหำยัดเข้าไปแทนบอกเนี่ยผู้อุ้ยหำลงเสะแล้วอ่ะเขาก็เอาขึ้นไปนอนเตียงคนสมัยก่อนเขาไม่มียามึนยาชาเขามัดคดก็ส่งไปหมอชีวกโกมาลพัฒน์สมัยก่อนผ่าหัวขมองคนเอาพยาธิตัวจีดออกหมอทุกวันนี้ยังไม่เก่งเท่าผ่าอาจารย์ชาเป็นอัมพาตผ่าขมองหมอชีวกเลยก็มัดคดก็ส่งเลยผ่าเอาขีดตัวพยาธิออกลักษณะนั้นคือการมัดไว้นั่นคือเรื่องของสมาธิลักษณะแห่งการผ่าเอาตัวพยาธิออกนั่นคือเรื่องของปัญญาเพราะนั้นมรรคมีองค์8เราจะเป็นจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีแต่ศีลอย่างเดียวก็ไปได้ถ้าศีลไปจบลงแค่ศีลไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่จะบรรลุด้วยศีลหาไม่ได้จะต้องมีสมาธิมีปัญญาเพื่อเข้าไปทำลายทั้งอกุศลศีลและกุศลศีลศีลอกุศลก็มีศีลโง่ศีลบูชาถือด้วยความหลวมความค่ำด้วยความยึดมั่นถือมั่นโง่กุศลศีลแบบนี้ศีลฉลาดฉลาดแล้วก็ยังเข้าไปหลงอยู่ในศีลนั่นก็เลยเกิดกุศลสังกัปปะตามมาคิดอย่างที่เฮาเนี่ยสังเกตเบิ่งแต่ก่อนเฮาเคยคิดดีๆบ่พอเรามาบวชเรารักษาศีลดีๆเริ่มมีสมาธินะมานั่งมันจะคิดดีๆคิดไม่เหมือนเก่าแล้วไปนี่จะไปทำอย่างนั้นจะไปพูดอย่างนั้นจะไปพูดกับพ่ออย่างนั้นพูดกับแม่อย่างนี้จะพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องพาชาวบ้านทำอย่างนั้นมันคิดไปนั่นเรียกว่ากุศลสังกัปปะดำริใคร่คิดในทางที่ดีในช่วงนี้ท่านให้ก้าวล่วงกุศลสังกัปปะดูมันไปเฉยๆอย่าหลงมันมิฉะนั้นเหนื่อยไปกับความคิดนั้นเมื่อความคิดนั้นเหนื่อยลงกายล้าจิตอ่อนล้าทีนี้อกุศลจะขึ้นอย่างน้อยบัดนี้คิดบ่ดีได้ขึ้นมาน้ำหลังบัดเอาดีนี่ไปรอซะก่อนพระพุทธเจ้าว่านกต่อโอทะเปยยะโอคะจริกังพยามารใช้นกต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวผู้คือเอาความคิดดีๆนี่ไปล่อใจให้คิดซะก่อนอย่างสมมติว่าพวกคุณเป็นพระเนี่ยพระหนุ่มๆเนี่ยพอนั่งสมาธิระลึกถึงศีลของตนเองก็ดีไม่ด่างพ้อยระลึกถึงสมาธิมันก็ได้ฝึกได้ทำมาเกิดปีติปาโมทย์สงบลงแล้วความคิดดีๆเกิดขึ้นถ้าเป็นพระก็จะไปเทศจะไปสอนคนนู้นคนนี้แล้วอย่างนั้นก็วาดภาพคนมาฟังเทศเต็มในคนมากๆนั้นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในผู้หญิงเนี่ยมีผู้สาวมันจะหล่อเป็นได้บาดเนี่ย ผู้สาวก็งามซ้ําบัดนี้ผู้ขี้ร้ายแต่มันไปตายแต่บ่มาฟังเทศเพิ่นจักเทื่อนี่จะผู้งามๆแล้วก็รวยพร้อมไปนั่นหลังจากนั้นก็จะฟังเพิ่นฟังแล้วก็สิว่าเพิ่นเว้าดีม่วนนําเพิ่นบัดนี้เพิ่นไปแล้วก็คิดนําจักหน่อยเพิ่นก็คิดอ้อมไปหาเขาไปหั่นลงทางมันเทศได้ลงทางเขาก็จะว่านกต่อนกต่อตัวผู้เนื้อตัวเนื้อต่อตัวผู้ที่เราพอใจในความคิดของเราไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีอีกแบบหนึ่งไม่พอใจอยู่ไปดีๆไม่พอใจมูก็ไม่ดีไม่พอใจใครสักคนในนี้วะนั่งสมาธินะมูก็บ่คักคือนั่งผู้เดียวไม่พอใจต้องไปหานั่งผู้เดียวนั่งว่านี่บ่คักนั่งอยู่ในห้องบ่ดีตากแดดก็จะนั่งตากฝนไปพุ่นได้บาดนี่ความไม่พอใจเป็นนกต่อตัวเมียว่ะเป็นเนื้อต่อตัวเมียมีตัวผู้มีตัวแม่ถ้าเอาความพอใจมาล่อบ่ได้เอาอันบ่พอใจมาล่อคันบ่พอใจหมู่นั่งๆเขาบ่พอใจเจ้าของบาดสัวตายแท้น้อกูนี่มาบวชน้ำหมู่มานั่งสมาธิก็บ่เห็นมันมีเป็นหลุยเป็นแก๊สหยังหมู่เพิ่นคือว่าเห็นอันนั้นหมู่เพิ่นคือว่าเป็นอันนี้กูมันคือบ่เป็นหยังจักเทื่อน้อจังหน่อยก็นอนได้บาดนี่ขี้ข้านได้บาดนี่เนี่ยมันต่อเอาทั้งพอใจและไม่พอใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนนกต่อเหมือนเนื้อต่อตัวผู้และตัวเมียของพญามารเพราะนั้นเราต้องฉลาดตอนนี้ล้อมคอกเอาไว้เอาศีลล้อมไว้ในจำนวนศีลใหญ่ๆเนี่ยสรุปแล้วจะมี800,000ข้อก็ตามทั้งกับหาลงแบ่งเป็น4ระดับเรียกว่าปาริสุทธิศีลสุทธินี่แปลง่ายๆว่าสะอาดแล้วสุทธิยังมีขั้นเป็นระดับสุทธิสะอาดธรรมดาวิสุทธิไม่ใช่ธรรมดาสะอาดเป็นพิเศษสะอาดมากแต่ปาริสุทธิบาทเนี่ยสะอาดรอบเหนือธรรมดาเหนือวิเศษที่สุดโอ้มันละเอียดจะได้สุทธิวิสุทธิปริสุทธิเพราะนั้นปริสุทธิศีลสี่ของพระเราของโยมก็มีเราจะเห็นได้อย่างปานาธิปาตาเวรมณีศีลห้างเขาเนี่ยจะมาเกี่ยวกับศีลทั้งสี่นี่เหมือนกันแต่บางคนละระดับกันอย่างอธินาอย่างนี้อย่างมุสาวาทาอย่างนี้มันจะมาเกี่ยวกับอาชีพมันหลอกลวงกันอะไรกันเนี่ยเพื่อจะเอาผลประโยชน์มาเอาเป็นประโยชน์ของตนเองก็ไม่หนีไม่พ้นศีลสี่อันที่ว่าปริสุทธิศีลปฏิโมกสังวรสำรวมในข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้อินทรีย์สังวรตัวนี้สำรวมอินทรีย์ชาวบ้านมันก็อยู่ระดับชาวบ้านสำรวมอินทรีย์ชาวบ้านเน้นไปที่สุราเมรยมัชปมาทธานาเวรมณีไม่ให้ทำลายอินทรีย์คือความมีสมรรถภาพของจิตของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปกินเหล้าเมาไปดมกาวเมาสูบฟินเมาสูบกัญชาเมาบ่เป็นระเบียบเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดจักเบิ่งจังได๋ก็เบิ่งคิดจักเว้าจังได๋ก็เว้าไปเนี่ยเพราะนั้นมันควบคุมไว้หลุมหลวมในจำนวน4อันนี้อาชีวะปริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยบริสุทธิ์อย่างยิ่งบริสุทธิ์อย่างยิ่งของพวกเราก็ยิ่งละเอียดกว่าของชาวบ้านทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายปัจจยสันนิสิตะสิงชาวบ้านก็อยู่ระดับชาวบ้านพิจารณาปัจจัยทั้ง4ก่อนที่จะบริโภคจะใช้จะสอยให้มีปัญญารู้เท่าทันคุณของมันโทษของมันคุณค่าแท้เป็นอย่างไรคุณค่าเทียมเป็นอย่างไรมันมีคุณค่าอยู่2ระดับคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคุณค่าแท้คืออย่างสมมุติว่ากินอาหารเนี่ยถ้าชาวบ้านเขามีปัจจยสันนิสิตาสินเขาก็คิดว่าสูบบุหรี่นี่มันมีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าแท้จริงมีแต่คุณค่าเทียมโก้เก๋เข้าสังคมได้คักเป็นคนที่อยู่ในมีระดับหน่อยนั่นเป็นคุณค่าเทียมทีนี้คุณค่าแท้ไม่มีนอกจากนั้นยังมีโทษกินเหล้ามีคุณค่าอะไรมีแต่คุณค่าเทียมว่าเข้ากับหมู่กับคณะเข้ากับเพื่อนกับฝูงทันสมัยโกเก
1: เป็นคนอยู่ในระดับชั้นของสังคมได้ยังดีเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีเงินมีทองนั่งเบียร์มาสองขวดไอ้น้องว่าฉันโสบยาปุ้ยพาฉันดิดดิดดิดดถาคนเราคนขัดนั่นคือคุณค่าเก้คุณค่าเทียมแล้วก็มีโทษถ้าชาวบ้านเขาเว้นประเภทนี้นั่นแหละเขามีปัจจยสันนิสิตาสิงใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้ามีคุณค่าอะไรถ้าเขามีปัจจยสันนิสิตาสิงอย่างพวกเราปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามีเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรนั่นจังยาวะเทวสีตาสาปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนคุณค่าแท้ของเสื้อผ้ามันอยู่ตรงนี้ป้องกันบำบัดความหนาวความร้อนป้องกันสัมผัสเหลือบยุงลิ้นไรสัตว์เหื่อคานปกปิดอวัยวะส่วนที่หน้าละอายทีนี้คุณค่าเกคุณค่าเทียมงามโก้สีนั่นสีนี่ทรงนั่นตรงนี้ไปใส่แสดงออกให้เขารู้ว่าเราเป็นคนชั้นสูงในสังคมเนี่ยอันนั้นเป็นคุณค่าเทียมต้องเสียเงินเสียทองมากมันละเอียดอยู่คนละระดับกันระดับของชาวบ้านระดับของพระสงฆ์องค์เจ้ามันเป็นระดับที่นี้พระสงฆ์เหล่านี้มันเกินชาวบ้านสีเหลืองสีเขียวสีแดงไม่มีเราเอาสีเดียวชาวบ้านเขาเวลาเขามาโฆษณาขายรองเท้าธรรมดารองเท้าแตะเนี่ยเขาไม่พอคู่แล้วเป็นร้อยเป็นพันแต่เอาไปใส่เขาตีมันเนี่ยเสด็จจิบหายผมไปกรุงเทพมันมีแต่คนจะถวายรองเท้าเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วถวายมาผมก็ไปใส่จ่อยผมจะแตะๆห่างๆผมหันสบายคนกรุงเทพจะให้เราเป็นผู้ดีอยู่เรื่อยบางคนไม่ถามเนี่ยมาดูท่านใส่รองเท้าเบอร์อะไรวันนั้นผมได้มา5คู่ไปเที่ยวกรุงเทพเจ้าผมแจกผู้ใดแน่ไปซื้อรองเท้านั้นรองเท้าอุ้ยคู่เป็นพันก็มีรองเท้าคาดแบบแตะคาดใส่พระใส่เข้าไปนิ่มตีนพอดีเลยพอดีตีนแดงตะแคงตีนเดินเพราะกลัวตีนดำผมมาใส่แต่ห่างผมคือเก่าชาวบ้านเขาอยากได้บุญเขาไม่ได้รู้อะไรเข้าได้ดีใช่ไหมครับต่อไปนี่มันจะขุ่นบาทประดับมุกก่อนคนจะใส่เข้าไปเล็กน้อยบาททองคำคนจะอวดยี่ห้อกันเองหน่อยหนังสือพิมพ์ลงข่าวไปหัวพระแย่งบาททองคำหายวับไปกับสายหมอกเขาจะพามาจังสันขายขี้หนาวคนเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประดับประดาบาทเบิดอะไรต่างๆก็ธรรมดาธรรมดาให้รู้จักคุณค่าของมันคือใส่อาหารกินได้ไม่มีโทษนี่เป็นเรื่องของมรรคนะศีลล้อมคอบกิเลสไว้สมาธิผูกกิเลสให้มันอ่อนแรงเพื่อจะเข้าไปจัดการกับมันตอนนี้มันยังแรงถ้าเฮาตื่นมาล้อมหัวแหวเติมมากับมาผูกมามัดกิเลสที่มันกระบนกระวายทีนี้จิตนี่มันคิดนะมันคิดอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นกับมันความคิดนี่มีประโยชน์มากถ้าเรารู้จักรีบรู้ความคิดผมนึกถึงเจ้าคุณสุวรรณเจ้าคุณสุวรรณท่านบอกดีๆให้วันสร้างเนี่ยนี่ฝากแม่น้ำสงครามเนี่ยเดินไป2 3ชั่วโมงก็ถึงบ้านสร้างในฝั่งแม่น้ำสงขลามันเป็นทุ่งกว้างเหมือนทุ่งใหญ่ซาเซโบเขาเรียกทุ่งหนองฟ้าหนองด้วงสมัยก่อนควายเนี่ยปล่อยไปทั้งปีเอิ่นมาคุ้ยห้างไปนี่ต้องระวังงูระวังควายมันเขาปล่อยควายเป็นฟุ้งๆเลยเหมือนควายป่าเห็นชาวบ้านวิ่งเขาไล่ชนผมเคยขี่ม้าผ่านไปแต่ก่อนทีนี้สมัยก่อนพระธรรมทูตไม่มีรถขี่นะเดินไปชาวบ้านก็เอาเกวียนมารับจะไปเทศบ้านโน้นบ้านนี้ทำหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาเอาใส่กระบอกไม้ไผ่พายไปแจ้งพระธรรมทูตพระครูเจ้าคณะท่านจะมาแต่ก่อนผมยังเคยไปหามเลยผมคงไม่รู้แต่ก่อนในนี้รู้ว่าคนที่เราไปหามนั่นคือพระธรรมทูตมาบ้านโรงบังนี่จะมาบ้านแพทย์ใช้บ้านไปกันเมื่อบ้านไปหามพระหามพระเอิญว่าพระครูบ่เคยเห็นจักเถื่อท่านพระครูนี่เป็นครูจังไหนโอ้ยยิ่งใหญ่เหมือนพระราชานะท่านพระครูสมัยก่อนไปหามหามมาฟังท่านเทศนี่ท่านเจ้าคุณสุวรรณนี่สุวรรณธีราจารย์เดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านก็เป็นพระครูนี่แหละเขาเอาเกวียนมารับทีนี้ท่านบอกว่าอยากจะเดิน ขี่เกวียนมันยิ่งลำบากกว่าเดินมันกระทอกกาแผลมันเดินไปเขาก็เอาเกวียนตามหลังให้ท่านเดินก่อนกลัวว่าฝุ่นเกวียนมันจะถูกท่านก็เดินทีนี้สาวๆมันเลี้ยงงูเลี้ยงควายยังมันเห็นทางแล้วมันบอกเห็นแล้วมันก็ล่ำโวแล้วเนาะขึ้นมาใช่ไหมเจ้าหน้ามันก็บอกฝ่าห้องฮึดไผบ่คือเป็นหมาเหมือนว่าเนี่ยคู่เนี่ยซ่ามีแต่หมาทั้งนั้นเหมือนว่าฮะมันมีความมันด้วยแหละนางสลาบอยู่นี่มีอยู่บ่พวกคือไผบ่คือเป็นหมามันก็บ่แม่นว่าเนี่ยอื่นดอกมันสิว่าคือแนวเดียวอันนั้นแหละมันบ่แม่นคืออีหยังดอกคือแนวใต้สะบือนั่นน่ะว่าฝ่าห้องฮึดไผบ่คือเป็นหมาเนี่ยคู่เนี่ยซ่ามีแต่หมาทั้งนั้นเหมือนว่าเจ้ามันเห็นหรือบ่เห็นมันล่ํามันบ่เหลียวเบิ่งเจ้าคุณตะวันก็มาเล่าบันฟังของวันนั่นแล้วเขาเทศบันฟังแม่นตัวไผบ่เกิดเป็นหมาสันเนี่ยคู่เนี่ยสามามานั่งสมาธิเฮงคึกกินคิดก็ช่างมันเราสร้างสัมมาทิฏฐิสิสัมมาสติสิระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบระลึกชอบอยู่ในหยังเดี๋ยววันหลังเราจะต้องสวดองค์มรรค8อยู่ในนี้สัมมากตมาจะสาธิกเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นจังใดเพิ่นจะบอกเราก็แปลกันระลึกชอบแล้วไงระลึกรู้กายเคลื่อนไหวระลึกรู้ใจกายเคลื่อนไหวระลึกรู้ใจมันนึกคิดระลึกรู้เข้าไปในจิตที่มันเสพเสวยอารมณ์ระลึกรู้สภาพแห่งอาการรู้ต่างๆของอายตนะเพราะนั้นเวลามันคิดเป็นเครื่องมือให้เรารู้ให้เรารู้ถ้าผู้ใดอยากจะเก่งทางปัญญานะอยากเก่งปัญญาอย่าเอาแต่สงบอย่าสนใจเรื่องสงบเร่งเข้าไปรู้เรื่องตัวรู้ให้มากๆเอาความรู้นี่ไปต่อความรู้รู้ครั้งหนึ่งสองครั้งมันคิดมารู้เข้าไปจนมันรู้ล่วงหน้าเลยอย่างนี้จึงเรียกว่าอภิญญายะท่านกำลังเดินอยู่ในมรรคนี่เป็นจักขุกรณีเมื่อเรารู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้จนทันมันจนมันคิดมาไม่ได้จนหัวเราะมันอยากให้คิดจึงคิดไม่อยากให้คิดก็ไม่ต้องคิดเลยทีนี้ท่านก็จะเกิดสิ่งทีนี้ท่านก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุทปาทิโอจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิจักษุคือสิ่งที่ให้เห็นนี่ญาณสิ่งที่ให้รู้นี่เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ก่อนเราไม่ได้รู้เลยเราคิดทิ้งคิดขว้างคิดแล้วก็รำคาญกับมันเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าไปรำคาญเอิ่นมันมาโหลดขึ้นกันรู้มันเข้าไปรู้มันเข้าไปนั่นจะเป็นสัมมาทิฏฐินั่นจะเป็นสัมมาสตินั่นจะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิจะเกิดเองถ้าเรารู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าสมาธิเกิดมาหลังปัญญาทางเดินตามทางยังไม่รู้จักทางเพราะยังไม่ถึงเป้าหมายมันเข้ามาวัดของเราเนี่ยเขามายังไม่ถึงเขาไม่เคยมาเขาเดินถูกทางเขาก็สงสัยแมนบ่หนอแมนบ่หนอจนกว่าเขาเดินมาถึงวัดเนี่ยความสงสัยก็หมดบ่โอ้แมนอีหลีเว่ยทางเสร็จนี่ทางมานิเพถูกแล้วมันเดินถูกอยู่แต่มันยังสงสัยเพราะมันยังไม่มาถึงสงสัยเพราะมันยังไม่มาถึงเมื่อใดเรายังไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์มันดับลงไปแต่ละระดับระดับระดับเมื่อนั้นเราก็ยังต้องสงสัยแน่นอนพระโสดาบันทำความทุกข์สิ้นไปได้ 25% ดับทุกข์ไปได้มรรคของท่านชัดเจนขึ้นมา 25% มันจึงเป็นระดับระดับระดับโสดาบันจึงทำลายอาสวะสังโยชน์ข้อที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยสีลัพพตปรมาสการประพฤติปฏิบัติที่ยังรูปคำไม่เข้าใจบัดนี้เข้าใจขอวัดปฏิบัติที่ถือเข้าใจแน่นอนเข้าใจเป้าหมายรู้จุดยืนเห็นเป้าหมายเพราะนั้นจึงมีคำว่าสักกายทิฏฐิความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่แท้จริงจางคายคืนลงไปถึงแม้ยังไม่ขาดหมดแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่เราแน่ๆยึดมั่นในเต็มที่ไม่ได้มันคายไปแล้ว 25%ต่อมาก็วิจิกิจฉาเรื่องสงสัยในการปฏิบัติว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าหรือไม่มันไม่สงสัยมันแน่ใจที่สุดเลยวันมันต้องถูกถ้าเราทำมาขนาดนี้เห็นแค่นี้ถ้าเราทำต่อไปมากๆจะเป็นอย่างไรมันเห็นหลักชัด
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถาน

0: รมสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: ต้องโชคใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์

0: ิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: 2569เวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัดตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกาย